0: ในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของแนวคาดของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าแนวคาดซึ่งมันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ซิสเตอร์ได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ2,000 ล้านท ที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องปักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานโดยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดลงทุนจะเห็นสักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าต ังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้เราปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไป

0: ริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: สวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตกเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้

0: ยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2มิวกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 ซและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 ซน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 ซนและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 1
2: นาทีกับกปท.
1: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
0: ขณะนี้เวลา 7:30 น.ขณะนี้เวลา 7:30 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: www.sayamtoday.in.th หรือ www.sayamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014 สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: คุณผู้ฟังคะการกินยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีอาจทำให้ผู้หญิงบางคนเกิดความกังวลว่าต้องหยุดยาเพื่อพักร่างกายหรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมค่ะแต่ข้อเท็จจริงคือระยะเวลาที่กินยาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าต้องหยุดหรือไม่สิ่งสำคัญคือยาคุมชนิดที่ใช้อยู่ยังเหมาะสมกับสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนหรือไม่โดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพติดตามข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเรื่องการใช้ยาคุมค่ะการกินยาคุมต่อเนื่องมาหลายปีคุณผู้ฟังคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดยาและไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะสิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่ายาคุมที่ใช้อยู่ยังเหมาะสมกับสุขภาพหรือไม่โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวใหม่หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนไปค่ะยาคุมไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นะคะแต่ยังใช้ช่วยให้รอบเดือนสม่ำเสมอลดอาการปวดประจำเดือนและควบคุมอาการของภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบค่ะรวมถึงเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยหากยังเหมาะสมสามารถใช้ต่อเนื่องได้นานหลายปีค่ะและไม่จำเป็นต้องหยุดยาเพื่อพักร่างกายส่วนความกังวลเรื่องมะเร็งเต้านมข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าผู้ใช้ยาคุมชนิดรับประทานอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ได้หมายความ

วังเรื่องลิ่มเลือดโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงบางอย่างจึงควรแจ้งประวัติสุขภาพให้แพทย์ทราบนะคะหากกินยาคุมมานานและเริ่มกังวล

0: อาจทำให้การเบิกกลับมาได้ค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้เจรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบประเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระ

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วนะคุณผู้ฟังดิฉันสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยพร้อมกับสถานีวิทยุทั่วประเทศมากกว่า200สถานีในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของเราเอาอากาศพร้อมกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดสัปดาห์คิดกันแล้วหรือยังว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนหรือบางคนอาจจะไม่เป็นไรฉันอยู่บ้านก็ดีนะอยู่บ้านพักผ่อนปกติเนี่ยถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยตีสี่ตื่นละต่างจังหวัดอาจจะแบบตีห้าหกโมงเช้าอย่างนี้ก็พอจะไปทำงานได้ทันนะแต่พอเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเนี่ยวันหยุดของเรามาแล้วหลายคนอาจจะแบบขอตื่นนอนประมาณสักแปดโมงเก้าโมงนะก็ไม่มีใครว่าก็เราเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วใช่ไหมแต่บางคนบอกตั้งใจนักหนาเลยว่าจะตื่นสักเก้าโมงสิบโมงแต่มันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความเคยชินของเรานั่นเองนะฮะแต่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะบางที่ฝนตกบางที่ก็มีอากาศเย็นๆลมเย็นๆโชยมาละแต่กลางวันก็ยังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังหลายเรื่องเราจะใช้เวลาช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงนี้พูดคุยนะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ปทุมธานีเขาจะจัดงานมหกรรมในความทรงจำในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เริ่มทุกวันเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9พร้อมได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านน้ำป่าและก็การพัฒนาอาชีพทั้งหมดนี้เป็นรากฐานของความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยงานนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมีนิทรรศการมีโครงการพระราชดำริเขาก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ได้เกื้อกูลไปสู่ธรรมชาติแล้วถ้าใครได้ไปเนี่ยก็จะได้นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในครอบครัวในชุมชนนะคะนิทรรศการพิเศษอีกแบบหนึ่งก็คือคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจเป็นการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศไทยจะมีนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดนี้น่าสนใจมีชื่อว่าสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนจำได้ไหมตั้งแต่ตอนที่เราได้ยินพระราชดำรัสที่พระพันปีหลวงพระองค์ได้ตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านี่ไงจะเป็นการได้ชมนิทรรศการนี้อย่างสวยสดงดงามและนำไปต่อยอดในคุณภาพชีวิตของเราได้ด้วยเหมือนกัน นะคะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับครอบครัวให้กับชุมชนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการของกินจากป่าการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้านิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนนิทรรศการนี้อีกหนึ่งนิทรรศการคือสืบสายธารพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะฮะตลอด4วัน10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะถ้าใครได้ไปนะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าในชีวิตละโดยเฉพาะในวันที่13ตุลาคม2569เป็นวันนวมินทรมหาราชก็จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและในวันที่13ตุลาคมเช่นเดียวกันเวลา14นาฬิกาก็จะเป็นการฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาถือว่าเป็นนิทรรศการที่เราเนี่ยจะได้พลิกฟื้นแล้วก็ย้อนความทรงจำไปถึงในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะฮะคุณผู้ฟังน่าสนใจไหมน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวแบบนี้เราต่อยอดกันที่ปทุมธานี 10-13 ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เพียงเท่านั้นจากปทุมธานีลงไปจังหวัดตราดแล้วก็ต่อยอดที่จังหวัดระยองกันสักนิดหนึ่งนะคะจังหวัดตราดเขาได้มีการช่วยร่วมด้วยช่วยกันหน่วยงานเครือข่ายสตรีเขาเร่งทำดอกไม้จันทร์ตั้งเป้าอยู่ที่ 156,000 ดอกในขณะที่ระยองเดินหน้าผลิตไปแล้ว 300,000-1,200 ดอกถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์คุณผู้ฟังจังหวัดอื่นๆก็จะมีการเตรียมพร้อมทำดอกไม้จันทร์เช่นกันแต่ทีมข่าวจากราชจากระยองส่งข่าวมาก็เล่าให้ฟังในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพราะเราออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศหรือไม่สามารถฟังผ่านวิทยุได้ก็เปิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วโหลดแอปพลิเคชันสยาม Today ได้เลย SIAMDODAY โหลดแอปไปเลยพอโหลดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นแผนที่ประเทศไทยซึ่งเป็นโลโก้ของสมาคมสภาวิชาชีพของเราแล้วก็เลื่อนไปสถานีวิทยุทั่วประเทศคุณอยู่จังหวัดใดคุณก็ฟังจังหวัดของคุณหรือคุณจะอยู่เชียงใหม่คุณเปิดไปฟังที่เชียงรายก็ยังได้เลยคุณอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณยังสามารถฟังนู่นเลยค่ะที่โคราชก็ยังได้มี200กว่าสถานีในแอปพลิเคชันนี้หรือไม่อยากโหลดแอปให้เปลืองพื้นที่ก็ได้นะไม่ว่ากันเลยเพียงเข้าใน Google Search แล้วพิมพ์คำว่า www.siamtoday.in.th เท่านี้ก็เจอแผนที่ประเทศไทยแล้วก็เลื่อนไปดูเลยค่ะมีสถานีไหนได้บ้างบางคนบอกโอ้ไม่ได้เปิดวิทยุเลยนะเปิดแต่แอปพลิเคชันทั้งวันติดใจเสียงผู้ดำเนินรายการวิทยุท่านนั้นท่านนี้เพลงนั้นเพลงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่รายการของเราก็พบกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังไปบุรีรัมย์กันดีกว่าเอาไปทำไมไปดูนกกระเรียนไทย50กว่าปีแล้วนะที่เราไม่ได้เห็นทีมข่าวจากภาคอีสานโดยเฉพาะสถานีวิทยุที่บุรีรัมย์ก็รับสัญญาณจากส่วนกลางของเราคือดีใจอ่ะไปเจอนกกระเรียนไทยคู่รักคู่หนึ่งฟักไข่ออกลูกกลางทุ่งนาบุรีรัมย์สองตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานนายอำเภอจังหวัดเตรียมป้องกันไม่ให้ใครไปรบกวนสัตว์เหล่านี้คือสูญพันธุ์ไปแล้วมากกว่า50ปีคุณผู้ฟังก็กลายเป็นที่ฮือฮามากๆเลยนะคะเมื่อเราไปพบนกกระเรียนไทยคู่รักเข้าไปอาศัยหากินกลางแปลงนาในตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่จะฟักไข่มีลูกนกกระเรียนเกิดใหม่อีก2ตัวกลายเป็น4พ่อแม่ลูกเจ้าของผืนนาที่นั่นเนี่ยเขาบอกโอ้โหฉันดีใจมากเลยนะเป็นสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินในขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ก็เตรียมประสานหน่วยงานทางด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกันแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้ถูกรบกวนเขาคือนกกระเรียนไทยที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยเมื่อ50ปีก่อนแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูเพาะพันธุ์ได้สำเร็จโดยสวนสัตว์นครราชสีมาเริ่มทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เราได้เห็นขอปรบมือให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาด้วยนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เก่งมากนะคะในขณะที่อำเภอนางรองในอำเภอเนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ประสานหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบไปดูซิไปดูชนิดของนกกระเรียนนี้มีพฤติกรรมยังไงสภาพพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาชอบอยู่แบบไหนนะคะแล้วก็ไปดูด้วยนะว่าเอ๊ะเราจะดูแลนกที่เป็นลูกที่ฟักไข่ออกมาเนี่ยอย่างเหมาะสมได้อย่างไรถือว่าน่าสนใจมากคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากจะพบนกกระเรียนเป็นคู่แล้วเนี่ยก็ยังมีฟักไข่ออกมาอีก2ตัวเป็นลูกเขาอีก2ตัวที่เกิดใหม่เนี่ยสะท้อนถึงความสำคัญในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตแล้วก็ขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าได้อีกเหมือนกันแต่ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจจะต้องมีคนไปดูเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะอย่าไปเข้าใกล้เขานะอย่าไปส่งเสียงดังนะอย่าไล่อย่าต้อนเขาไปนะอย่าให้อาหารเขาด้วยนะหลีกเลี่ยงการเข้าไปถ่ายภาพในระยะประชิดแต่ถ้าใครเนี่ยไปเจอนกกระเรียนไทยแบบเนี้ยขอให้สังเกตอยู่ห่างๆแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าอยู่ใกล้บ้านเราก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเขาประสานไปที่กำนันในอำเภอนำเภอเองแหละนะคะคือถ้าเราไปรบกวนเขาเนี่ยอาจจะส่งผลให้พฤติกรรมของเขาที่มีต่อธรรมชาติเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ปลอดภัยแล้วหนีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สวนสัตว์นครราชสีมาพยายามที่จะทำให้เกิดพอปล่อยสู่ธรรมชาติเนี่ยเราไปเห็นอยู่ในผืนนาของคุณป้าท่านหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอนางรองเนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเวลานี้นะคือต้องไม่ไปรบกวนเขาเลยแล้วเว้นระยะห่างให้ธรรมชาติได้ทำหน้าที่ของเขาเองนะคะนกกระเรียนไทยเนี่ยเขาจะเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่จะบินได้สูงสุดที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 150-180 เซนก็คือประมาณเกือบ2 เมตรบินสูงได้ประมาณนั้น น้ำหนักเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง9กิโลกรัมบอกแล้วเคยสูญพันธุ์ไปแล้วมากกว่า50ปีเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการขยายตัวของเขาเรียกว่าขยายตัวของเมืองนะฮะการใช้สารเคมีในเกษตรกรรมเขาก็หนีไปนะฮะพอปี25เขาได้รับการฟื้นฟูเริ่มโครงการคืนถิ่นพอปี33สวนสัตว์นครราชสีมาเขาก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมาเพาะขยายพันธุ์จนสำเร็จเริ่มทดลองปล่อยนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่คืนสู่ธรรมชาติได้จริงๆนะนะคะพอปี54ก็มีการปล่อยออกมาประมาณ100กว่าตัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวได้แล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วก็ทุ่งนาของชาวบ้านแต่วันนี้เราไปเจอทีมข่าวหลายสำนักไปทำข่าวแต่เขาก็อาศัยระยะห่างไม่ไปรบกวนเขานะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะนี่คือพื้นป่าของเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะจ๊ะคุณผู้ฟังว่าไหมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังวันนี้แล้วสินะที่เราจะเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจแล้วนะในทุกพื้นที่ที่มีการจัดเทศกาลนี้หลายที่ค่ะแต่เช้าของวันที่เริ่มกินเจเนี่ยใครก็ยังจะคิดบ่ายนี้เย็นนี้มื้อนี้มื้อนั้นเราจะกินอะไรเราจะทำอะไรทานนี้นะก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมแล้วก็ความสะดวกที่อบจ.สงขลาเหมือนกันค่ะเขาจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ9ถึง18ตุลาคมที่มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งที่หาดใหญ่นะฮะก็เพื่อจะได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินเจแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เขาสืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมทําบุญปฏิบัติธรรมลดการเบียดเบียนแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนการถือศีลกินเจเนี่ยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่การละเว้นอาหารแต่เป็นการฝึกตัวเองให้มีกายวาจาใจสงบและผ่องแผ้วสร้างความดีลดการเบียดเบียนเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เกิดความสันติสุขแล้วก็ยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้ด้วยเหมือนกันดึงดูดให้ชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางไปร่วมประเพณีถือศีลกินเจที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆอีกนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกรูปแบบหนึ่งสอดคล้องกับการที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขามีการวางแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีศักยภาพในระดับของนานาชาติด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เล่าให้ฟังในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนี้เร่งผลิตขี้ผึ้งยาขี้ผึ้งเพื่อแก้น้ำกัดเท้าล็อตแรกออกมาแล้วนะคะ 49,000 ตลับแล้วก็แจกประชาชนเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็ไปส่งถึงมือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบางคนบอกว่าโอ้โหน้ำกัดเท้าเป็นเชื้อราที่ผิวหนังนี่คือหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่อาจจะพบภายหลังที่มีการสัมผัสน้ำแล้วก็เกิดความชื้นกับเราในระยะเวลาที่นานๆนะคะก็ได้ระดมกำลังบุคลากรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพิ่มกำลังการผลิตนะคะโดยใช้ศักยภาพในเรื่องของบุคลากรเครื่องจักรระบบการผลิตยาของโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ยาที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบภัยนะคะก็ สามารถที่จะยับยั้งเชื้อราช่วยให้ผิวหนังส่วนที่หนาหรือเป็นขุยเนี่ยค่อยๆหลุดออกทำให้ตัวยาเนี่ยสัมผัสบริเวณผิวหนังได้ดีขึ้นนะคะอาการที่เรียกกันทั่วไปว่าน้ำกัดเท้าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเกิดมาจากผิวหนังเปื่อยจากการแช่น้ำสัมผัสความชื้นโดยยังไม่จำเป็นต้องเกิดจากเชื้อราแต่ก็ควรจะเริ่มล้างเท้าให้สะอาดเช็ดที่แห้งนะคะตามซอกเท้าซอกนิ้วอะไรประมาณนี้ลดความอับชื้นได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทาบริเวณแผลเปิดถ้ามีอาการบวมแดงปวดมีหนองอาการลุกลามก็ต้องไปพบคุณหมอหรือบุคลากรสาธารณสุขเพื่อจะได้ประเมินแล้วก็รักษากันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังนะโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในราคาต้นทุนโดยระดมศักยภาพด้านบุคลากรเครื่องจักรที่มีอยู่นอกจากการผลิตยาแล้วเนี่ยก็ยังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากผลกระทบของอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะบางคนบอกว่าดูแลตัวเองนะป้องกันโรคนะสังเกตอาการนะถ้าเอ๊ะมันแปลกๆไปนะมันยังไม่หายสักทีนึงก็ไปหาคุณหมอค่ะนะฮะแล้วเขาก็บอกแล้วนะว่าเมื่อไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้เล่าให้ฟังด้วยว่าเออลุงนะป้านะทุกคนนะจะต้องทำแบบนี้นะเพื่อจะได้ไม่เกิดน้ำกัดเท้าไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นโรคผิวหนังอะไรประมาณนี้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะว้าเวลาหมดเวลาแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมแบบนี้ในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะขอบคุณกับการติดตามรับฟังและอีกหนึ่งขอบคุณก็คือขอบคุณไปยังสถานีวิทยุมากกว่า200สถานีทั่วประเทศในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่รับสัญญาณของส่วนกลางเราเนี่ยมาโดยตลอดขอบคุณมากๆขอบคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยลับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทยRadio News ได้ใหม่ในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าได้มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาแนวทางเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อรับมือช่วงน้ำหลากและเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนข้อเสนอพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาความเป็นไปได้พร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนขณะที่กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องไม่เน้นเพียงเร่งระบายแต่ต้องเพิ่มพื้นที่กักเก็บเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งช่วงน้ำหลากและฤดูแล้งจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
4: คนอะไรพูดไม่ได้
5: คนมันบ้า
4: ใช่
5: คนนอนหลับ
6: โอยแล้วคนอะไร
5: บาดที่
4: คนที่ขโมย
5: ไม่ใช่ยอมยัง
4: ยอมยอมยอม
5: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
4: ใช่ใช่
7: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
9: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลันสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือ

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เฮ้ยครับไปขอเร็ว
2: ครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบาย

0: ที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Which I talked about. Hey, Pop

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: กินซาซิมิต้องระวังอาจติดเชื้อพยาธิตัวตืดทั่วร่างกายจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีเผยแพร่ข้อมูลว่ากินซาซิมิทำให้ติดพยาธิตัวตืดทั่วร่างกายโดยโรคซิติเตอร์โคซิสซึ่งเกิดถุงซีพยาธิกระจายตามกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆมีสาเหตุจากการได้รับไข่พยาธิตัวตืดหมูผ่านอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้มีพยาธิไม่ได้เกิดจากการกินปลาดิบหรือซาซิมิอย่างไรก็ตามการกินปลาดิบอาจมีความเสี่ยงต่อพยาธิชนิดอื่นเช่นพยาธิตัวจี๊ดพยาธิอนิซาคิดและพยาธิตืดปลาซึ่งพยาธิตืดปลาเจริญเติบโตในลำไส้ไม่กระจายเป็นตัวอ่อนทั่วร่างกายหากมีอาการผิดปกติเรื้อรังควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและไม่ควรสรุปเองว่าเกิดจากพยาธิจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส์
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084-435-5988
0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884042-422-884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังเต็มคลองจากฝนที่ตกเพิ่มต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าพึ่งนำสิ่งของลงจากที่สูงเนื่องจากสถานการณ์ยังเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดส่วนหมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกกทม.เร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งจัดหน่วยแพทย์อาหารสิ่งของจำเป็นและสูบน้ำออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเตรียมพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่8ถึง14ตุลาคมพร้อมเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้นจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทาง

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วันแรกขอให้เป็นไปด้วยดีเด้อสาธุ
2: สู้ๆเด้อ

Ai. ห้องไหนก็ได้นะอยู่กับน้องไม่ต้องเก่งก็ได้

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงนี้ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับกับผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บนะครับที่ใครอยากได้ผิวสวยๆสุขภาพดีก็จุฬาเฮิร์บนะฮะแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับกับจุฬาเฮิร์บนะครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดนะครับในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50 PA บวกนะครับเนื้อเป็นไพรเมอร์นะฮะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเนียนเรียบนะครับยังมีดีๆครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวใสให้เนียนใสนะครับพร้อมเป็นทั้งเบสก็รองพื้นกันแดดนะครับแล้วก็สารบำรุงผิวด้วยครบจบในหนึ่งเดียวครับมีเซรั่มแครอทนะฮะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเดือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มและก็เซรั่มลำไยนะครับช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำทำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษนะครับทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บยังมีสุดลุ้นทองนะครับเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนรุ่นรวยสวยรุ่นล้านนะครับสวยลุ้นทองกันทุกวันนะฮะลุ้นทองกันหลักหมื่นทุกวันทองทุกแสนทุกเดือนนะฮะแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2569ง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งรุ่นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศนะฮะผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนรุ่นรวยสวยลุ้นดานสแกนเลยนะครับ
2: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้ผอมไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ
2: ช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้าสู่สถานดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งการทีมงานทั่วประเทศตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเบื้องต้นพบผู้ใช้บริการ104รายโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างประเมินสุขภาพกายและจิตเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมส่วนแนวทางช่วยเหลือหากไม่มีครอบครัวรับกลับจะส่งต่อสถานรองรับที่เหมาะสมหากกลับครอบครัวได้จะประสานติดตามและกรณีอยู่ต่างจังหวัดจะส่งต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดูแลอย่างต่อเนื่องจบข่าวสุภาวดีเอียการนาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์อ่าน
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
7: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: รังทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล S S S S วิ่ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ติฟรานเซส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?
6: Hip-hop and R&B
7: That's all that was me
8: Hey! คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
9: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
10: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยน้ำท่วมระวังเพจปลอมช่วยโอกาสหลอกโอนเงินค่าลากรถสูบน้ำประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขอให้ระวังเพจปลอมช่วยโอกาสโดยอาจโพสต์รับลากรถสูบน้ำหรือให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมใช้ภาพรถกู้ภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหากมีการเรียกเก็บค่ามัดจำค่าจองคิวหรือค่าบริการล่วงหน้าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบเพราะอาจถูกหลอกให้โอนเงินแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ประชาชนควรตรวจสอบตัวตนและช่องทางติดต่อของผู้ให้บริการให้ชัดเจนสอบถามราคาและเงื่อนไขก่อนโอนเงินโดยเฉพาะเพจที่เพิ่งสร้างใหม่หรือเร่งรัดให้โอนเงินทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพซ้ำเติมในช่วงวิกฤตด้วยความปรารถนาดีจากจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนม
6: ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์
7: เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
8: สร้างข่าวเท็จปิดเผยและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: ลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

เกาะเวทีดูอาสังทองสีใสช่วงนั้นแกก็กวนราชาก็แบ่งแยกกันนะครับมีอาสุรพลนี่ก็อาชายเมืองสิงห์นี่ก็สามชาแล้วก็หลายวงดนตรีลูกทุ่งสมัยนั้นก็สามชาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเวลางานวัดเนี่ยสามชานี่โดดเด่นมากบนเวทีลำวงเราจะได้เห็นเราจะได้ยินเสียงนกหวีดเป่าปรี๊ดหมดรอบแล้วรอบนี้สามชารอบหน้าโซนฮะพอรอบนี้สามชารอบหน้าโซนเราวิ่งกรูนเข้าไปเลยนะครับหรือแม้แต่กำตังบาทไปยืนหน้าโรงจำบานนี่ก็สามชาตึงๆโป่งโป่งถึงนะชีวิตเรามันก็เครียดนะครับพักผ่อนด้วยการเต้นบ้างสนุกกันบ้างเรามีสตินะครับเหยียบตีนกันก็ให้อภัยฟังต่อเลยนะ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: One, two, three.

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นพร้อมตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซเว่น

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋ววิทยุธุรกิจสถานี88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นพร้อมตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอส

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM88 นะครับเข้าไปที่เพจ FM88 ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM88 นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM88 นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยฮีโร่ทุกคนเหลือ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ฉันไหม
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นพร้อมตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริง

ครับได้ว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
1: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคน
0: หรือช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
2: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นพร้อมตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สอง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: M 洗，鹽鹽夾洗。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสบายกันดีไหมคะ
2: สบายเลย
1: สบายเนอะยิ่งสบายมากเลยขึ้นด้วยนะคะถ้าได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆค่ะ
2: ครับ
1: นะเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กๆเด็กๆฟังแล้วก็เออชอบจังเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะใครก็จะมานั่งเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนิทานอ่ะ
2: เนาะแล้วก็เปิดเพลงเด็กๆสนุกๆให้ฟังด้วยทุกวันเลย
1: มาเพลงนี้เลยค่ะมารายการนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ฟังได้โดยเฉพาะเด็กๆนี่เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กๆโดยตรงเลยนะคะ
2: โอ้ดีเลยนะ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะชื่อรายการนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นเด็กๆช่วยเป็นนักข่าวช่วยกระจายข้อมูลตรงเนี้ยข้อมูลก็คือเรื่องที่อ๋อรายการยิ้มแก้มแม่ใสนะเธอได้ฟังหรือยังล่ะ
2: ครับ
1: ฟังนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเห็นมั้ยเอาไปบอกเพื่อนๆบอกครอบครัวอื่นๆเขาจะได้ฟังไงนะเป็นเรื่องราวที่ดีๆสนุกๆอ่ะ
2: ใช่เลย
1: นะคะ
2: แนะนำให้ฟังเนาะ
1: อืมเดี๋ยวช่วยนะคะเป็นช่วยกระจายข่าวเรื่องยิ้มแย้มแก้มใสให้เราทุกคนจะได้ฟังนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกสี่ช่วงอ่ะเด็กๆได้ฟังหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับมีดังนี้ช่วงที่หนึ่งคืออะไรนาะคือคำถามใช่ไหมครับเนาะคำถามแล้วคำถามเรานี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะบางสัปดาห์นี่เปิดเสียงให้ฟังเลยนี่เด็กๆบางคนบอกว่าตอนมีเด็กๆบางคนนะตอนเราเปิดเสียงให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาต้องหลับตาฟังนี่แหละป่ะ
1: ใช่สมาธิแน่
2: ใช่เลยเนี่ยแหละแล้วเขาก็ตอบได้เลยนะคร
1: ับ
2: นี่นะแล้วบางทีก็อย่างสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องสมมตินะครับสถานการณ์เด็กๆได้เจอเด็กๆต้องคิดเด็กๆต้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าพอถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีกระจกวิเศษครับนี่มาให้เด็กๆส่องหรือเปล่าไม่ใช่มาถามคำถามเด็กๆเขาจะโผล่มาเลยปิ้งแล้วก็จะบอกว่ากระจกวิเศษถามคำถามโอ้มเพียง นะครับก็เป็นกระจกวิเศษนะครับมาถามคำถามแล้วเขาไม่ถามคำถามธรรมดานะเขาถามคำถามจินตนาการนี่จินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นจริงล่ะจะเป็นยังไงเนาะเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเราเจอเจ้าแมวหรือเจ้าหมาที่เราเลี้ยงไว้มันเดินมาแล้วมันพูดกับเราได้ด้วยเราจะคุยอะไรกันดีนะอันนี้ก็เป็นจินตนาการนะครับหรือว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมจู่ๆโอ้ยฝนตกลงมาเป็นขนมเต็มไปหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงครับนี่แหละครับคำถามจินตนาการของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้เลยพระพันธ์เตรียมจินตนาการอะไรมาให้เด็กๆคิดนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เด็กๆไม่ต้องกลัวจะผิดจะถูกนะสนุกกับความคิดของเราได้สนุกมากเลยจินตนาการนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกๆ กันต่อเนาะมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายเลยนะครับเด็กๆนะก็ยังเป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ต่างๆนี่บางทีก็เป็นตัวแทนของคนได้นะครับนะสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะแล้วสัตว์ต่างๆก็อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆในที่ต่างๆนะจะดูซิจะเป็นยังไงนะถ้าเขาเจอน้ำท่วมจะเป็นยังไงเนาะเจอพายุจะเป็นยังไงหรือว่าเจอคนใจดีนี่จะดีไหมเนาะเดี๋ยวฟังนิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่แสนสนุกสนานกันนะครับจากนั้นนี่ช่วงนี้สำคัญเลยเนาะคือช่วงของเพลงบางคนบอกเอาเพลงก็เปิดกันตั้งเยอะตั้งแยะตั้งทุกรายการก็เปิดจะสำคัญยังไงสำคัญสิครับช่วงนี้รายการยิ้มแย้มแก้มใสเรานำบทเพลงสำหรับเด็กมาเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนี่ไม่ค่อยเด็กได้ฟังเนาะเด็กๆบางคนอาจจะมีคุณครูสอนใช่ไหมครับมาอยู่แต่ว่าก็แค่ในห้องเรียนไงแต่เนี่ยเรามาเปิดให้ฟังกันเลยเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบฟังแล้วยังสามารถแนะนำเพลงได้เหมือนรายการเพลงของผู้ใหญ่เลยนะครับแนะนำเพลงมาได้เลยนะผู้ใหญ่ก็แนะนำเพลงเด็กได้นะจำเพลงเด็กได้ถึงเพลงเด็กเพลงไหนได้นะครับก็แนะนำกันมาเลยนะครับหน้านี่อันนี้แม่เราให้เด็กๆฟังไปแล้ว3ช่วงเนาะมีคำถามจินตนาการในวันนี้มีนิทานสนุกๆมีบทเพลงมากมายบทเพลงเด็กและช่วงนี้อยากฟังเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันศุกร์เอ๊มีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับวันนี้จะไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้างเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมกันอยู่เนาะเด็กๆนะครับก็สนุกสนานกันนะครับบางคนก็บอกว่าได้ไปที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลย นะครับบางคนก็อาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของก็ได้นะเห็นมีเด็กหลายคนปิดเทอมก็ช่วยบางคนก็ไปที่ต่างจังหวัดไปบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีอะไรจะส่งข่าวก็ส่งข่าวได้ในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะแต่ระหว่างที่นึกเนี่ยหลายคนบอกว่า ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลละเสียงมีเสียงดนตรีมีเสียงพูดแล้วเดี๋ยวจะนึกออกนะเตรียมตัวฟังนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับเด็กๆครับส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
1: คือวันนี้หนูปิดเทอมแล้วนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: หนูอยู่บ้านค่ะไปทำงานกับคุณพ่อค่ะ
2: อ
1: ย่างเมื่อวานน่ารักมาก
2: น่ารักเลย
1: เนาะ
2: ครับ
1: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดคุยกันได้ด้วยไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคำถามก็มีให้เดี๋ยวตอบแล้วลองคิดดูสนุกสนุกนิทานก็ได้ฟังเพลงก็ได้ฟังค่ะนะคะเด็กๆก็ได้พูดด้วยถ้าเด็กๆอยากเล่าเรื่องอะไรก็โทรศัพท์มาป้าพันจะบอกวิธีการนิดนึงจะได้ไม่ต้องรอนาน
2: ค
1: ือดูซิว่าป้าพันพูดว่าอะไรพี่แมวพูดว่าอะไรว่าเดี๋ยวฟังเพลงนะคะอ๋อตอนนี้อย่าเพิ่งโทรเลยว่าเดี๋ยวก็ฟังเพลงประมาณสักนาทีครึ่งสองนาทีอย่างเงี้ยค่ะนะคะรอใกล้ๆจะจบหนูก็กิ้งมาหนูจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะหรือว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องฟังนิทานก่อนใช่ไหมงั้นเราอย่าเพิ่งโทรเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่าอ้าวถามได้นะคะคำถาม
2: ครับ
1: แต่ว่าผังก็จะรออยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนูก็โทรได้นะคะนี่ว่าผังกำลังจะเปิดโทรศัพท์เพื่อจะดูว่าในFacebook ยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยมีใครคุยกันเอาไหม
2: มีไหมครับ
1: เดี๋ยวยังไม่เจอแล้วพี่แมวลองเปิดดูสิคะ
2: น
1: ะ
2: ค
1: ะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีใครคุยกับเราไหมแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งจะได้ฟังวันเสาร์ค่ะนะเป็นเทปของวันศุกร์เราวันนี้ที่เราจัดสดกันนะคะ
2: ค
1: แต่วันเสาร์เนี่ยรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะไปออกอากาศที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะ
2: ค
1: เวลา 7-8 โมงเช้าค่ะใครอยากฟังอีกรอบก็พรุ่งนี้ค่ะตื่นเช้าหน่อย 7-8 โมงเช้านะคะ
2: ครับ
1: และพี่แมวเราแนะนำตัวกันแล้วกันนะคะป้าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและเราก็มีผู้ช่วยของเรานะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับนะเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสมากมายเลยนะเดี๋ยวเข้าไปฟังนิทานก็ได้ฟังเพลงก็ได้เนาะแล้วฟังอะไรอีกล่ะเนี่ยอ๋อไปฟังเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาเองก็ได้แล้วก็จะได้ดูการ์ตูนด้วยยังไงล่ะเด็กๆ เนาะการ์ตูนนี่ใครวาดนะอ๋อผู้ช่วยของเราคนนี้ไงลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะ นะครับแล้วใครอีกนะนี่อ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนฉายาพูดน้อยนะครับ
1: อันนี้พูดมากนะคะอบอบอบอบอบอบไม่หยุดเลย
2: ครับแล้วก็ผมหมูครับนี่วันนี้แดดใสๆหน่อยก็ยังชั่วหมูชอบใจเจ้าไก่ก็ชอบใจบอกวันนี้เอาข้าวโพดไปตากแล้วเอ้ดีจังเลยครับ
1: ครบทีมหมดค่ะไม่มีอันไหนขาดเลยนะคะ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะคะที่จะมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาทุกวันก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ
2: ค
1: และเราจะเริ่มยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
2: คว
1: ันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม
2: ค
1: พุทธศักราช2569ช่วงแรกจะเป็นคำถามในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
4: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
1: ไม่ได้ค่ะปกติแล้วกระจกวิเศษจะถามคำถามเด็กๆใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่วันนี้กระจกวิเศษบอกว่าวันนี้วันพิเศษกระจกวิเศษบอกว่าให้เด็กๆถามคำถามกระจกวิเศษได้หนึ่งคำถามกลับกันนะเด็กๆจะถามอะไรกระจกวิเศษคะ
2: ครับ
1: หนึ่งคำถามที่วิเศษเลยนะคะ
2: น่าสนใจ
1: เด็กๆต้องถามจะถามอะไรกระจกวิเศษคะ
2: บ
1: อกมาด้วยนะคะ
2: น่าสนใจเด็กๆครับวันนี้สมมติว่ามีกระจกวิเศษมาอยู่ตรงหน้าเด็กๆเลยเด็กๆจะถามคำถามอะไรกับกระจกวิเศษดีครับถามได้เลยนะกระจกวิเศษบอกถามได้ทุกคำถามเลยใช่ไหมครับถามได้เลยนะใครนึกออกว่าจะถามอะไรคำถามอะไรกับเกี่ยวกับต่อกระจกวิเศษนะครับนะก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือจะพิมพ์มาได้ที่ line @jularadio นะคะ
2: ครับ
1: line @jularadio สะกดนะคะ
2: ครับ
1: CHULARADIO CHULARADIO อย่าลืมตอบคำถามกันนะคะ
2: ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยเราจะให้ฟังนิทานนะคะนิทานสนุกสนุกรอเด็กๆอยู
2: ่
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ครับ
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ครับนิทานสัตว์แสนสนุกเรานี้เสนอเรื่องหนูนากับมดกาลครั้งหนึ่งณท้องทุ่งนากว้างใหญ่ทุ่งนาแห่งนี้ก็มีต้นข้าวงอกงามเลยเนาะแสดงว่าเป็นทุ่งนาที่ดินดีน้ำดีทีนี้นอกจากต้นข้าวที่งอกงามแล้วเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะเราจะพบว่ามันมีสัตว์ตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในทุ่งนาเยอะเหมือนกันนะ
1: อยู่ไหนอยู่ไหน
0: ลองดูสิลองดูดิชาวนาเขาจะรู้ดีเลยนะเนี่ยลองดูที่พื้นดินสิเห็นปูนาไหม
1: ใช่เลย
0: ปูนาเนี่ยชอบเลยนะครับเพราะทุ่งนาจะมีน้ำชุ่มชื้นมีอะไรเนี่ยปูนาก็จะขุดรูอยู่นะวิ่งอยู่แล้วที่น้ำลึกๆหน่อยมันก็มีปลาอยู่ในนาข้าวเหมือนกันนะนี่นะมีสัตว์หลายชนิดเลยและแน่นอนต้องมีหนูนาครับหนูนาหนูนานี่เขาก็คือเป็นหนูที่อาศัยอยู่ในทุ่งนะครับเขาอยู่ในนาก็ขุดรูอยู่เป็นบ้านเนาะก็ครอบครัวนี้มีทั้งพ่อหนูแม่หนูแล้วก็ลูกหนูอีกเป็นพรวนเลยเด็กๆโอ้เดินเป็นแถวเลยทีนี้หนูนานี่เขาชอบกินเมล็ดข้าวนะมาเมล็ดข้าวมาจริงๆก็กินพืชหลายอย่างกินได้หลายอย่างเนาะกินเมล็ดข้าวนี่แหละเนาะแม่หนูนากับพ่อหนูนาก็จะชอบไปเก็บเมล็ดข้าวที่ตกอยู่ตามพื้นนี่จริงๆก็มีเยอะแล้วนะเอามากินเลยนะก็พาลูกหนูเดินเป็นพรวนเลยนะพ่อหนูนาบอกเอ้าลูกวันนี้เราจะไปเก็บเมล็ดข้าวที่หล่นนะเมื่อวานพ่อเห็นมันหล่นอยู่เยอะเลยล่ะไป
1: น้องไดค่ะกำลังหิวเลยพ
0: ่
1: อ
0: ไปเลยไปเลยเนาะก็เดินกันมาแต่ก็บางครั้งหนูนาก็ทำพลาดเหมือนกันนะไปกัดต้นข้าวเนาะบางทีไม่รู้ว่าโอ้ตอนนี้มันมีเมล็ดข้าวเยอะจังเลยกัดเลยกัดแล้วล้มแล้วมากินเมล็ดข้าวนะซึ่งก็พวกหนูนาบางทีก็จะดุกันเองเหมือนกันนี่เพราะเราอย่าไปกัดต้นข้าวชาวนาเขาเยอะสิ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าเรานะ
0: ใช่เดี๋ยวเขาจะเอามาดักเราจะขับไล่เราไปนะ
1: โ
0: อ้นะเอาที่ข้าวที่หล่นๆก็พอกินแล้วเนาะอืมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วบอกเจ้าปูนาด้วยนะอย่าไปหนีบต้นข้าวชาวนาเดี๋ยวล้มหมดนะอืมทุกครั้งนะครับพ่อหนูนานกับแม่หนูนาพาลูกไปหากินก็ต้องระวังนะเพราะบนท้องฟ้านี่มันจะมีพวกเหยี่ยวคอยจ้องดูไปเห็นหนูนามันจะโฉบมาจับไปได้ข่าวว่าวันนั้นเจ้าหนูนาตัวอ้วนที่อยู่ทางทิศใต้อ่ะกินข้าวเพลินนะโดนเหยี่ยวโฉบหายไปแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยมีหน้ามาเห็นหน้าเลย
0: ใช่นะแต่ครอบครัวหนูนานี่เขาจะระมัดระวังนะครับเขาก็เดินกันไปวันนั้นแม่หนูนาเดินอยู่นะแบบรีสั่งให้ลูกหยุดเลย
1: ว่าอะไรรู้ไหมครับทำไมล่ะครับ
0: เห็นไหมข้างหน้ามันมีงูซุ่มอยู่ลูก
1: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยแม
0: ่งูเนี่ยงูสิงเนี่ยมันชอบกินหนู
1: ไปไหนดีคะ
0: ก็เราเปลี่ยนทางหนีไปกันไปทางอื่นเถอะเนาะ
1: ครับครับ
0: เห็นไหมพวกหนูนี่ต้องระวังแต่ว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่หนูนาเจอประจำเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับหนูนานะ
1: ตัวอะไรเนี่ย
0: ที่ตัวเล็กๆเดินเป็นแถวเลยตัวอะไรครับ
1: ตัวอะไรคะตัวนิดดี
0: มดครับมดเป็นฝูงเลยไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวเลยนะเดินเป็นแถวเลยนะพอเจอกันก็พวกหนูก็ไม่ได้สนใจพวกมดมดก็ไม่ได้สนใจหนูอะไรนะต่างหากินกันไปเพราะมดนี่เขาก็มาเก็บเมล็ดข้าวแล้วก็เศษอาหารเหมือนกันนะบางทีพวกลูกหนูยังไปคุยกับมดเลยไปถามว่าไงมดเก็บเมล็ดข้าวได้เยอะไหมวันนี้เนาะ
1: ไม่ได้เยอะเราต้องค่อยๆแบกมันหนัก
0: ใช่นะนี่แหละครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ไม่ค่อยคุยกันแล้วเขาก็เดินกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับครอบครัวหนูนาก็ออก

0: ขณะที่เดินอยู่นะครับลูกหนูนามีอยู่ตัวนึงชอบเดินหลังท้ายดูนู่นดูนี่ก็เจอมดตัวเล็กตกลงไปในแอ่งน้ำเล็กๆมันเป็นหลุมน่าจะเป็นรอยตีนของควายที่มันมาเหยียบไว้ประพันธ์แล้วมันยุบเนี่ยแล้วพอฝนตกใช่ไหมก็เลยกลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆซึ่งมันเล็กนิดเดียวแหละหนูนาก็กระโดดข้ามได้อะไรได้มันไม่ลึกไม่ใหญ่โตแต่ว่าสำหรับมดตัวเล็กๆครับมันเหมือนบ่อน้ำใหญ่เลยพวกมดหลายตัวในว่ายน้ำอยู่ในแอ่งนี้ใกล้จะจมแล้วบอก
1: ช่วยด้วย
0: แล้วมดในฝูงก็ไม่ได้สนใจจะมาช่วยด้วยนะมดก็เดินไปตามหน้าที่แต่มดพวกนี้ก็โอ๊ยจะจมอยู่แล้วลูกหนูตัวนี้สงสารเลยวิ่งไปบอกแม่ว่ายังไงครับ
1: แม่คะแม่คะมันมีมดอ่ะตั้งหลายตัวนะคะอยู่โดยแอ่งน้ำตรงนั้นนะคะมันจะแย่อยู่แล้วแม่
0: เหรอ
1: ค่ะ
0: งั้นไปดูสิว่าครอบครัวหนูนาเข้าไปดูก็เลยเห็นนะครับในแอ่งน้ำที่เป็นรอยตีนควายเนี่ยนะครับมีมดตัวเล็กๆประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยว่ายใกล้จะจมแล้วก็บอกช่วยด้วยเราเผลอตกลงไปขึ้นไม่ได้พวกหนูจะช่วยยังไงเนี่ยไม่ยากแม่หนูนาก็เลยยื่นหางไปแล้วบอกกับลงไปในแอ่งน้ำนั้นแล้วบอกมกมดว่ายังไงครับ
1: เอาไต่มาตามหางของแม่นะจ๊ะ
0: พวกมดก็ไต่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาโอ้ยรอดตายทุกตัวแล้วไม่จมน้ำแล้ว
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: พวกมดก็วิ่งไปรวมฝูงแล้วก็หายไปเลยแล้วแม่หนูนากับพ่อหนูนาก็พาลูกหากินต่อไปว่าที่หน้าโพรงหนูนามีเสียงมดตั้งหลายตัวมาเคาะประตูโพรงใหญ่เลยเอ๊ะแล้วส่งเสียงหน่อยหนูนาตื่นเร็วตื่นเร็ว
1: ได้ยินไหมฉันออกแรงเต็มที่แล้วนะ
0: มันมดตัวเล็กครับเด็กๆเสียงเคาะเลยเบา
1: ใช่
0: ใช่แต่หนูนาเขาหูไวเขาเลยมาเปิดประตูดูพ่อหนูนากับแม่หนูนาถามว่ามีอะไรเหรอหนูนา
1: เขายังเชื่อสม
0: มติมีอะไรเหรอมดดำอ๋อ
1: ใช่เออคือว่าพวกเราจะมาบอกพวกหนูนานะ
0: ว่าอะไรเหรอ
1: ว่าน้ำน่ะมันจะมีฝนตกหนักนะแล้วน้ำมันจะท่วมทุ่งนานะเดี๋ยวพวกเธอจะแย่นะต้องรีบหนีไปเลยนะ
0: ใช่เลยพวกมดก็บอกอยู่ว่าพวกมดเรามีสัญชาตญาณสัญชาตญาณพิเศษนะเรารู้นะ
1: เ
0: ออว่าก่อนหน้าฝนจะตกหนักเราจะรู้ก่อน
1: จริงๆเหรอ
0: เออเนี่ยเรากำลังขนไข่ขึ้นที่สูงหมดแล้วนะ
1: พวกมดก็เตรียมตัวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่แต่ท่านหนูนาไม่รู้รีบขึ้นที่สูงเลยนะ
1: ได้ขอบคุณมาก
0: พ่อหนูนากับแม่หนูนาก็มาคุยกันเออจริงนะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าพวกสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณใช่ไห
1: ม
0: เขารู้ล่วงหน้าเนาะ
1: ใช
0: ่นั้นเราเชื่อดีกว่าพาลูกๆขึ้นไปที่สูงดีกว่าเนาะ
1: เอาเร็ว
0: นั้นครอบครัวหนูนาก็รีบเลยครับพาลูกเอาลูกๆนับครบไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ไปเร็วขึ้นที่สูงกันก่อนเอาข้าวไปเป็นเสบียงด้วยนะลูกนะเนี่ยนะครับพวกหนูนาก็ขึ้นไปที่สูงยังมีลูกหนูนาบางตัวบอกโอ้ไม่จริงมั้งไม่ต้องไปหรอก
1: ขี้เกียจขึ้นนะแม
0: ่ไปเถอะถือว่าไปเที่ยวก็ได้เนาะและหนูนาก็พาลูกๆนะครับขึ้นไปบนเนินดินสูงเลยนะครับบอกว่านอนที่นี่สักพักนึงก็ได้เนาะจากนั้นวันรุ่งขึ้นจริงๆด้วยละครับฝนตกหนักมากเลยเด็กๆไม่หยุดด้วยละโอ้โหตกหนักเลยน้ำท่วมทุ่งนาเลยเนี่ยท่านหนูนายังอยู่นะโพรงบ้านที่อยู่ในโพรงนะจะต้องโดนน้ำท่วมหมดเลย
1: พวกเราจะแย่แล้วนะแม่เนาะ
0: ใช่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่แหละครับพวกมดก็บอกเดินผ่านมาแล้วบอกเห็นไหมล่ะเนี่ยเราเตือนแล้วเห็นไหมพวกเธอเชื่อเราก็เลยปลอดภัยเนาะ
1: ใช่แล้วขอบคุณเธอนะ
0: มดก็บอกจำได้มากฉันคือมดที่เธอช่วยฉันไม่ให้จมน้ำตาย
1: เหรอมีหน้าคุ้นเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเนาะ
0: น้ำก็ท่วมอยู่3วันครับแล้วก็ลดลงไปพวกน้องหนูก็กลับบ้านมดก็กลับบ้านแล้วตั้งแต่นั้นมามดกับหนูนาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ
2: จบแล้วค่ะนิทาน
0: ครับ
2: มีอะไรช่วยกันก็ดีกว่านะดีกว่าแบบว่าเดินไปแล้ว
0: เฉยเมยนิ่งดูได
2: ้ไม่สนใจกันอะไรเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: มีอะไรก็ยิ้มให้กันอย่างวันเนี้ยป้าพันเดินมาผ่านสนามกีฬามีลูกสาวพาอาม่ามาเดินเล่นแล้วป้าพันก็เลยยิ้มป้าพันเอาหน้ากากอนามัยออกไงแล้วเห็นอาม่าก็ไม่ได้ใส่ก็เลยยิ้มให้กัน
0: ครับ
2: อาม่ากับ

0: เด็กๆจะถามคำถามอะไรกับกระจกวิเศษครับกระจกวิเศษบอกถามได้เลยนะ02-218-3975-7 นะครับ02-218-3975-7ตอบมาได้เลยครับ
1: หรือว่าจะไลน์มาได้ที่ line at จุฬาเรดิโอนะคะ line at จุฬาเรดิโอนะคะมีโทรศัพท์แล้วค่ะเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: น้องเสียงประสาน
0: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องชายฉายานอนหลับค่ะน้องชายฉายานอนที่ฟ้า
1: คิดถึงจังเลยเงียบไปเลยอ่ะ
0: ไม่ได้คุยกันหลายวันเอาละแคลร์จะถามอะไรกับกระจกวิเศษครับ
2: ถามว่าออบี้น่ารักไหมค่ะ
0: นะแต่ก็ต้องแล้วแต่กระจกวิเศษจะตอบอ่ะเนาะแล้วน้องคลาร์กล่ะครับถามอะไรดีครับกับกระจกวิเศษนึกออกหรือยังน้องคลาร์กจะถามอะไรดีครับนึกออกหรือยังครับคลาร์กครับ
1: คิดไม่ออก
0: คิดออกไหมครับคลาร์กอยากฟังคำตอบจากคลาร์กครับนึกออกไหมครับคลาร์กเนี่ยกระจกวิเศษมาอยู่ตรงหน้าละถามฉันเถอะคลาร์ก
2: คิดไม่ออกคร
0: ับไม่เป็นไรนะ
2: แต่จริงๆคุณพ่อเสนอนะคะ
0: เกิดคุณพ่อว่าไงครับ
2: พ่อเสนอว่าจะค่ะถ้าว่าคิดไม่ออกให้ถามว่าจะถามว่าอะไรดีค่ะ
0: ให้ถามอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: จะถามกระจกวิเศษว่าอะไรดีนะคะ
0: ครับ
1: ได
0: ้แล้วหายไปหลายวันนี่ใครมีอะไรจะส่งข่าวบ้างครับ
2: เลค่ะ
0: ครับได้เลยครับ
2: ไปค่ะตอนน
0: ี้
2: กำล
0: ัง
2: กล
0: ับ
2: บ้านค่ะอ๋อ
0: กลับบ้านแล้ว
1: น้ำสะอาดไหมคะน้ำทะเลสะอาดไหมคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: สะอาดค่ะใสดีนะคะแต่ว่ามีขยะด้วยค่ะแต่ว่าขยะลอยมาติดที่ชายหาดทั้งหมดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: เนาะเนี่ย
1: ขยะติดชายหาด
0: เห็นไหมคิดดูสิกำลังน้ำใสๆดีๆไม่น่าทิ้งขยะไปเลยเนาะไม่งั้นจะต้องสวยกว่านี้มากเลยเนาะ
1: ใช่ไม่ใช่กำลังลงน้ำไหวแล้วโผล่มาปุ๊บมีขยะติดหัวอยู่อย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: ว่า
0: ครับแล้วคลาร์กมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมครับคลาร์ก
2: ก็คือ
0: ครับ
2: ก็คือคลาร์กน่าจะฝากให้หนูส่งทั้งหมดนะคะคลาร์กไม่ได้บอกว่าฝากหรอกค่ะจะคลาร์กไม่พูดอะไรให้แม่ค่ะก็คือว่าค่ะ
0: ครับ
2: วันที่7ไปเที่ยวหมู่บ้านช้างค่ะมีแต่ช้างตัวใหญ่ๆแล้วก็มีสัตว์เต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ก็ชอบเลยเน
1: า
0: ะ
1: 7หมู่บ้านช้างจังหวัดอะไรคะ
0: จำได้ไหม
2: จากนั้นและจากนั้นก
0: ็
2: เดินทางมาที่โรงแรมค่ะวงเล็บว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะจำไม่ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คร
1: ับ อ๋อหมู่บ้านช้างน่าจะเป็นพัทยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: พัทยาค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: นี่ใครขอเพลงอ่ะ
0: ใครจะขอเพลงครับ
1: คุณพ่อไหม
0: คุณพ่อขอเพลงไหมครับหรือแคลหรือคลาร์ก
2: เดี๋ยววันหลังมาส่งข่าวต่อนะคะ
0: ได้ครับ
1: แล้วขอเพลงไหมคะ
0: ฟังเพลงอะไรดีครับครับมีใครขอเพลงไหม
2: ให้คุณพ่อขอค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อทงหายไปเลยนะคุณพ่อเขาคุณพ่อทงฉันเนี่ย
3: ก็วันก่อนๆที่ฟังหลายๆวันก็พอดีโทรไม่ได้ฮะให้ส่งมา
1: อ๋อใช่
3: ใช่ครับการน้องแคลงก็เลยพิมพ์ส่งไลน์ครับแต่ใช้เครื่องคุณพ่อแต่ว่าน้องแคลงเป็นคนพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี
1: ้นี่เก่งแล้วนะคะ
3: เก่งแล้วครับแล้ววันนี้ขอเพลงIt Ain't Gonna Rain No More นะครับแต่ฝนไม่ตกแล้วครับมาเที่ยว
1: คร
3: ับเป็นเพลงเด็กของดิสนีย์ชุดที่1ครับ
0: ครับ
3: เพลงที่9ครับ
0: ครับ
3: เป็นกนเรนโดง
1: ชุดที่1แล้วชุด1เพลง9นะคะ
0: ครับ
1: ดิสนีย์โอเคลองฟังวันจันทร์เลยนะคุณพ่อขาน้องใครขา
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: มีมั้ยคะมีมั้ยคะ
0: ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีพี่หมีกับนึกว่าเป็นคุณแม่นะคะพี่หมีเขาบอกเอานะคะเอาใหม่ส่วนตัวคิดว่าอ๋อพี่หมีเขาบอกความคิดเห็นมาว่าที่ประพันธ์ดูใน

0: เพจใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขาเรียกเพจใช่ไหมคะ
1: Facebook คร
0: ับ Facebook
1: ก็ได้ล่ะครับเรียกได
0: ้ที่ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไม่มีใครแสดงความคิดเห็นหรอกค่ะนะเพราะว่าได้ฟังในรายการโดยตรงอยู่แล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ฟังไง
1: หรือว่าบางทีไม่ใช่เวลาที่รายการออกอากาศ
0: เนี่ยอันเนี้ยป้าพันอยากได้ความคิดเห็น
1: เพราะว่าถ้ามาแสดงความคิดเห็นตอนออกอากาศก็ต้องรอเวลาตอนนี้เท่านั้นเอง
0: ป้าพันครับอยู่ดีๆผมก็คิดว่าถ้าวันไหนไลน์ของจุฬามีปัญหาก็ให้น้องๆไปตอบคำถามที่Facebook ของยิ้มแย้มแก้มใสก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: ใช่คร
0: ับมีโทรศัพท์มาพอดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญฉายาวาดรูปค่ะ
0: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
1: ครับว่ายังไงครับของขวัญจะเจอกระจกวิเศษแล้วจะถามคำถามอะไรดีครับ
3: ถามเราแล้ว
2: กระจกถามเราว่าเราตื่นหรือยังหนูก็บอกกระจกว่าหนูตื่นแล้วค่ะแล้วก็กระจกก็บอกเราว่าแปลงฟันได้ยังหนูก็บอกว่าหนูแปลงแล้วค่ะ
1: อ๋อหนูจะคุยกับกระจกวิเศษนะเนาะใช่ไหมคะแล้วหนูอยากถามอะไรคำถามอะไรกับกระจกวิเศษบ้างคะ
3: รู้สึกอยากเรียนหนังสือของขวัญไหม
2: กระจกอยากเรียนหนังสือกับขวัญไหม
1: อ๋อน่าสนใจเนาะอยากเรียนหนังสือไหมเนาะนะครับได้เลยครับ
3: ขยันแข็งนะกระจกวิเศษ
1: แล้วมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับของขวัญ
3: พรุ่งนี้โรงเรียนปิดแม่พี่จะมาเยี่ยมแล้วของพี่นี้พี่จะซื้อของมาเยี่ยม
2: ไม่ใช่แม่นี่พี่เค
1: สอ๋อพี่จะมาเยี่ยมเหรอคะ
2: พี่เคสค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะ
0: พี่เค้ก
1: พี่เค้กเป็นพี่สาวหรือพี่ชายคะ
2: พี่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่สาวเนาะนะครับ
0: พี่สาว
1: นี่ก็สนุกเลยเนี่ย
2: พี่จะมาซื้อของฝาก
0: ฝากนึกว่าจะซื้อเค้ก
2: ด้วย
0: ไม่ได้ซื้อเค้กมาให้ใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ เป็
2: นช
1: ื่อ
2: ที
1: ่ขนม
2: เค้ก
1: ขวัญ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ชื่อเค้กนะครับ
0: น้องขวัญขอเพลง
1: ครับคุณยายว่าไงครับครับครับหรือจะขอเพลงอะไรดีครับคุณยายครับ
3: ไปเพลงอะไร
2: ขอเพลงผีเสื้อค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยได้
0: เห็นผีเสื้อนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันจันทร์เราฟังผีเสื้อกันนะคะคุณยายประณีด้วยนะคะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวคุณยายขอบคุณเมื่อวานนี้ไม่ได้โทรหาชอบเพลงที่เปิดให้ฟังคุณยายนั่งฟังแล้วก็ยิ้มของฝันก็ไม่ได้ฟัง
0: โอ้ใช่คุณยายก็รำแทนกันแล้วกันนะคะ
3: งาม
1: ครับ
3: วันจันทร์เนาะวันจันทร์นะคะ
1: ครับ
0: ผีเสื้อใช่ไหมคะ
1: ผีเสื้อนะครับ
0: ผีเสื้อใช่ไหมคะวันจันทร
3: ์ผีเสื้อวันนี้จะเป็นวันจันทร์ก็ได้ค่ะแต่พี่เพื่อนๆเยอะก
0: ็ค่ะค่ะผีเสื้อวันจันทร์นะคะ
1: ครับนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะของขวัญจ๋า
3: แมวกับป้าพัน
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพนะคะคุณยายปราณีจ๋า
1: ครับ
3: ตกวิเศษดูแล
0: ขอบคุณน้องของขวัญและคุณยายปราณีค่ะ
1: ครับ
0: จัดดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอให้ได้กินขนมอร่อยๆจ้ะพี่นะคะ
1: เค้ก
0: ยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครเดี๋ยวป้าอ่านป้าพันอ่านคำแนะนำจากพี่หมีนะคะ
1: ครับ
0: อ๋อพี่มีเขาตอบคำถามมาด้วย
1: ครับ
0: ชอบคำถามวันนี้จังเลยแปลกดีถามคำถามแนวนี้หน่อยบ่อยๆเห็นไหมคะไม่หน่อยๆจะเป็นการฝึกตั้งคำถามของน้องๆอ๋อขอบคุณนะคะพี่หมีก็สะท้อนความคิดเห็นอะไรมาดีๆพี่พันก็ได้เก็บไปใช้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณแม่ของน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้คุณแม่คนนิกานะน้องสวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอเปลี่ยนฉายานะคะ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: จากคิตตี้เป็นยูนิคอร์นสายรุ้งค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้ชอบยูนิคอร์น
0: แล้วก็ตอบมาแล้วด้วยว่าจะถามแล้วขอเพลงมาด้วยเพลงนี้ต้นกล้วยหรือว่าเรื่องกล้วยๆคะคุณแม่ค่ะย้ำนิดนึงนะคะต้นกล้วยหรือว่า
1: เรื่องกล้วย
0: เรื่องอันนี้ใช่ไหมคะนะคะจะบอกด้วยเอาละค่ะเด็กๆคะเราถามคำถามไปแล้วแล้วก็มีตอบกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเครงกับเพลงเด็ก

พลงแรกนะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชื่อเพลงว่าความฝันอันสูงสุดนะคะเป็นเพลงจากช่องนาวีประเทศไทยนะคะ Navy Channel Thailand นะคะคุณสันติรุนเพแล้วก็ทหารเรือเป็นผู้ขับร้องเชิญฟังค่ะ

0: พลงจบแล้วนะคะเพลงแรกนะคะเด็กๆขาเราให้ฟังเพลงต่อไปไหมคะหรือจะมีใครอยากโทรไหมคะ
1: มีไหม
0: ยังไม่มีใช่ไหมถ้ายังไม่มีฟังเพลงกันต่อนะคะมีเพลงตามคำขอไหมคะ
1: มีไหมครับป้าพัน
0: มีค่ะนะมามะมาปลูกต้นไม้ค่ะโดยพึ่งน้อยกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพลงนี้น้องเอิงเอยฉายาเก่าก็คือคิตตี
1: ้
0: แต่ขอเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: เป็น
0: ยูนิคอร์นสายรุ้งนะคะอยากฟังเพลงมามะมาปลูกต้นไม้ค่ะ
1: ครับ

0: เพลงเพราะไหมคะขอมาก็ได้ฟังเห็นไหมคะตัวเล็กๆเขาก็ฟังเรานะเขาก็ฟังหมายถึงว่าคนทำรายการยิ้มยิ้มแก้มใสเห็นไหมป้าพันธ์พี่แมวเนี่ยแก่ๆกันแล้วใช่ไหมคะก็ยังฟังเสียงเด็กๆเห็นไหมคะว่าอยากฟังเพลงดีค่ะแล้วก็รีบหาให้นะคะส่วนนิทานอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็บอกมา
1: แนวไหนก็บอกได้นะคะ
0: เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังนี่เรียนแบบนักการเมืองนิดหน่อยนะคะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะเขาเพลงกันมาได้ตอบคำถามกันมาได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเพลงต่อไปค่ะตั้งบ้านที่ฟังรายการอยู่นะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกได้พระพันจะบอกชื่อเพลงนะคะ
1: ครับ
0: พระพันหามให้แล้วล่ะเพียงแต่พิมพ์คำแรกมานะคะมีเพลงชาวนา
1: ชาวนานะครับ
0: เพลงรีข้าวสารระบำหุ่นไล่กา
1: โอ้โหน่าฟังทั้งสามเพลง
0: ชาวนาเรียเข้าสารระบำหุ่นไล่กาเช่นเพลงไหนคะ
1: ครับพี่แมวอยากฟังเพลงทำนองไทยเก่าๆอยากฟังรีเข้าสารครับ
0: เด็กรีเข้าสารนะคะเป็นบทเพลงชุดผสมเสียงสำเนียงสยามโดยดร.การสุริยาสัตย์สินฟังค่ะ
1: ครับ

0: หนึ่งอีกหนึ่งเพลงจบแล้วนะคะรีรีข้าวสารก็เป็นการละเล่นของเด็กสมัยก่อนนู้น
1: ครับ
0: เด็กสมัยนี้เล่นกันไหมคะ
1: นั่นสิเนาะนะครับ
0: โทษค่ะ
1: ได้ออกกำลังกายด้วยนะ
0: วิ่งมาวิ่งมาร้องเป็นกีตาร์สนุกสนาน
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเอาทวนคำถามไหมคะ
1: คำถามก็คือถ้าเด็กๆเจอกระจกวิเศษเด็กๆจะถามคำถามอะไรกับกระจกวิเศษครับ
0: วันนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆถามคำถามค่ะ
1: ครับ
0: ดูซิว่าเด็กๆเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับกระจกวิเศษกันบ้างนะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน
1: สวัสดี
2: วันนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอได้ยินเสียงหน่อยคิดถึงค่ะ
0: อยู่ถึงอยุธยานะยังคิดถึงกันเลยนะ
1: ครับ
0: ป้าแต้วเจ๋งป้าแต้วแข็งแรง
2: รู้ถึงเช้าถึงเย็น
0: โอ้โถฝากสวัสดีเจ้าเมียวด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่แปลว่าอะไรก็ไปซ้ำ
2: แล้วมาได้ยินเสียงคุณพี่มองใหญ่
0: หน้าตาเป็นแมวแก่นะคะบอกมันด้วยนะคะเป็นแมวแก่ร้องขอบคุณป้าเต้านะคะที่ยังไม่ลืมกัน
2: ขอบพระคุณทั้งสามท่านนะคะ
0: สวัสดีค่ะป้าเต้าค่ะ
2: พอได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้ว
0: เมียวแล้วก็มีคุณอมรก็สวัสดีมาด้วยนะคะมอนี่คุณอมรนี่แบบว่าสวัสดีมาตลอดเลยนะขอบคุณนะคะส่วนพี่หมีก็บอกว่าระชื่อไม่คุ้นเหรอระคืออะไรระบำหุ่นไล่กา
1: ใช่
0: เพราะชื่อไม่คุ้นใช่ไหมพี่หมี
1: อัน
0: นี้ก็ต้องฟังแล้วมั้ง
1: ใช่ลองฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: จะได้คุ้นคุ้นกันหน่อยมาฟังเพลงกันนะคะเพลงนี้ค่ะ
1: ระ
0: บำหุ่นไล่กานะคะเป็นเพลงของ Plan for Kids เชิญค่ะ
1: ครับ

0: หุ่นไล่กาก็แอบเต้นระบำก็ด้วยนะ
1: ก็ดีใจไงได้เฝ้าท้องนา
0: ชวนควายเต้นระบำ
1: โอ้ดินสะเทือนเลยนะเนี
0: ่ยแล้วก็น้องเอ๋ยฉายายูนิคอร์นสายรุ้งเนี่ยนะคะก็บอกว่าหนูสาวส่งข่าวนะคะส่งข่าวว่าวันนี้ได้กินไอติมด้วยค่ะกินไอติมถ้วยหรือไอติมด้วยนะคะแล้วก็มีปอเปี๊ยะด้วยเหรอคะน่ากินทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วรสชาติไอติมนี่คืออะไรคะเป็นมะพร้าวหรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่หรืออะไรนะจะได้แบบว่านึกภาพออกแล้วได้กลืนน้ำลายก็เป็นภาพนั้นนี่เด็กคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่นะคะ
1: ใช่เลยคำถามก็คือถ้าเด็กๆเจอกระจกพิเศษอยู่ตรงหน้าเด็กๆจะถามคำถามอะไรกับกระจกพิเศษดีครับ
0: ตอบได้เลยนะคะพิมพ์มาได้ที่ line at jula radio ค่ะ line at jula radio ค่ะ
1: ครับก็โทรเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เวลาเราสนุกนะเวลามันผ่านไปเร็ว
1: ๆ
0: ตอนนี้ 17:46 เด็กๆตอบคำถามกันมาเลยนะคะ
1: ครับ
0: และก็รถไอติมนี่วานิลาด้วยนะขอบคุณมากที่ส่งข่าวคันนี้เรามีเพลงอยู่นะคะมีเพลงชาวนามดแดงแล้วก็มีเพลงฝรั่งคือมดเดินกันเป็นแถวค่ะ The Ants Go Marching นะคะหรือว่าพ่อหนูไม่สูบบุหรี
1: ่
0: พี่แมวไม่ต้องกระหนึ่มมากว่าประพันธ์เป็นคนเลือกค่ะ
1: ใช่ไม่กันเลยว่า
0: เห็นพี่แม็กแบบ
1: เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลย
0: โอเคประพันธ์เอาเพลงไหนดีอ่ะประพันธ์อยากฟังเพลงชาวนาค่ะนะเพราะชาวนานี่สำคัญนะคะถ้าไม่มีชาวนาเราจะไม่มีข้าวกินกันนะคะฟังเพลงชาวนาค่ะ
1: ค
0: ไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าผลิตใหม่โดยโรงเรียนดนตรีชนประชารักษ์เชิญฟังค่ะ

0: เด็กๆฟังเพลงแล้วนึกภาพตามไหมคะก้มก้มเงยเงยเขาทำอะไรพี่แมว
1: เขาก็หว่านข้าวหรือไม่ก็ดำนาเนี่ยถ้าดำนานี่ต้องก้มก้มเงยเงยเนาะเอาต้นกล้าไปปักเนี่ยก็ต้องก้มลงไปอ
0: ่ะค่ะเห็นมาเขาถึงได้เขาร้องถึงลักษณะการทำงานนะคะอธิบายถึงการทำงานของชาวนานะคะแล้วก็เหนื่อยก็เลยต้องใส่งอบสมัยก่อนใส่งอบกันแดดนะคะเด็กๆขานะคะแล้วก็เคียวเนี่ยจะขมมากนะ
1: ค
0: ะเด็กๆอาจจะทำไม่ได้นะคะเพราะมันขมมากนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาชีพหนึ่งชาวนานะคะซึ่งพ่อพันธุ์ก็ดีใจมากได้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้17:50 นะคะเราจะให้โอกาสเด็กๆตอบคำถามนาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็จะอ่านคำตอบไปด้วยค่ะ
1: เราถามเด็กๆว่าถ้ามีกระจกพิเศษมาอยู่ตรงหน้าเด็กๆจะถามอะไรกับกระจกพิเศษดีครับ
0: ตอนนี้เลยนะจะหมดเวลาแล้วนะนะคะสั้นๆเลยนะคะและเราป้าพันธุ์ก็จะอ่านคำตอบของน้องแคลร์ฉายานอนหลับนะคะน้องแคลร์บอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าโอบี้น่ารักไหมคะโอบี้ก็คือตุ๊กตาหมีของน้องแคลร์ซึ่งจากสีขาวๆเป็นสีคล้ำๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขารักของเขาแหละ
1: ยังน่ารักอยู่ค่ะ
0: ส่วนน้องคลาร์กนอนดิ้นก็บอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าอะไรดีคะอะไรดีครับนี่นะคะผมจะถามอะไรดีครับถามกระจกวิเศษเลยค่ะ
1: เสร็จแล้วถามเรื่องอะไรดีครับ
0: แล้วแต่หนูเลยนะส่วนพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็จะบอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าตื่นถ้ากระจกวิเศษถามหนูว่าตื่นหรือยังหนูก็จะตอบว่าตื่นแล้วค่ะแล้วก็ถ้าถามหนูว่าแปรงฟันหรือยังหนูจะบอกว่าแปรงแล้วค่ะนะคะแล้วจะถามอีกทีนึงบอกว่ากระจกวิเศษอยากเรียนหนังสือเหมือนกับขวัญไหมคะ
1: ถามเยอะ
0: เอ่ยน่ารักเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนบอกว่าอยากรู้ว่ากระจกวิเศษเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนะคะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนสร้างกระจกวิเศษและอายุเท่าไหร่ครับส่วนน้องเอิงเอ๋ยฉายาเป็นยูนิคอร์นสายรุ้งตอบว่าหนูจะถามกระจกว่าวิเศษว่าเธอรู้จักขนมลูกอมไหม ถ้ารู้จักนะหนูก็จะกินกับกระจกวิเศษค่ะ
1: อะไร
0: น่ารักที่สุดชวนกินขนมด้วยนะ
1: แบ่งกัน
0: ใจดีจริงๆเลย
1: คร
0: ับ แล้วพี่หมีล่ะไม่ใช่พี่หมีพี่แว่น
1: พี่แมวก็จะถามว่าข้างหลังกระจกนั้นมันเป็นอะไรบ้างเป็นดินแดนอะไรเหร
0: อ
1: ที่บ้านของกระจกวิเศษเป็นยังไงมีกระจกไหลใบไหมไหลบานไหม
0: นี่ก็เป็นคำถามที่จะให้เด็กๆตั้งคำถามอย่างที่พี่หมีว่านั่นแหละให้เด็กๆลองคิดดูเห็นไหมคะเพราะกระจกวิเศษเองก็แบบถามเด็กๆมาเยอะแล้วบอกหนูฟังเด็กๆสิอยากจะถามอะไรเราบ้างนะอะไรนะคะขอบคุณเด็กๆนะคะที่ถามคำถามสนุกๆแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะรางวัลค่ะตอนนี้เรามีเพลงอยู่อีกหนึ่งเพลงเพื่อพันอยากให้ฟังจังเลย
1: เพลงอะไรครับ
0: ฮะพ่อหนูไม่สูบบุหรี่นะคะฟังเท่าที่เวลาจะมีอยู่นะคะแล้ววันจันทร์เราฟังกันอีกทีก็ได้ฟังเพลงพ่อหนูไม่สูบบุหรี่อยู่ในอัลบั้มเชื่อเจ้าค่ะ

0: สรุปว่า
1: ครับ
0: ชัยโยกันทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ค่ะเพราะมันไม่ดีนะคะเด็กๆค่ะจะเป็นตัวโตขึ้นก็อย่าไปสูบนะคะนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เร
0: ามาฟังกัน5วันเลยเด็กๆจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วัน 5-6 โมงเย็นนะคะแล้วก็ฟังกันได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเว้นไปเสาร์อาทิตย์พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์เราเจอกันนะคะก็ปลอดภัยกันทุกคนในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำทัพคณาจารย์นักวิจัยของจุฬารวมทั้งสิ้น93ท่านเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อาจารย์และนักวิจัยของจุฬามีรายชื่อติดอันดับบนฐานข้อมูลกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World's Top 2% Scientist ประเภทการมีผลอ้างอิงสูงที่สุดตลอดชีพและประเภทการมีผลอ้างอิงสูงที่สุดในปี2568จากการเก็บข้อมูลของ Elsevier อัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์แล้วก็ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านเลยนะครับที่มีรายชื่อติดบนอันดับดังกล่าวอย่างเช่นศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.อาทิพันธ์พิมพ์ขาวขำจากคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิขิตเลอสวงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ฤกษ์นิมิตจากคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณจากคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.พรอนงอารัมวิทย์จากคณะเภสัชศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.อรวรรณชัยลภากุลจากคณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พเดชธรรมรักษ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์สิริวัฒน์จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและอาจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ elsevier.digitalcommonsdata.com ครับมากันที่กิจกรรมดีๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันบ้างครับกับกิจกรรม Perfect Blood ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีวันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดโครงการนะครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: 88 FM สายสุดสะดุด

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำ

0: มั่นว่าจะทำทุกคำมั่นว่าจะทำจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุก
1: 7ตำบล6นี้รวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเรียงเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพเดลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอิ้งทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลwellness ในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังน ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้ง
2: ในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่น

0: ร่วมหารือกิจกรรมเสวนามื้อค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
1: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AF

รศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่

0: อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวี

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดน
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
3: ปัญหาที่ผมเจอทุกวันเนี่ยคือหมอหมีขอแบบรองแพทย์หน่อยซีเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยขอแบบรองแพทย์หน่อยเอ็นข้อมือขาดหรือฉีกอะหมอหมีหมอรองกระดูกปิ้นอะขอแบบรองแพทย์หน่อยซีจะไปยกเลิก ยกเลิกก็ได้แต่คุณไม่ได้ตังคืนเทรนเนอร์กับหมอนี่นะจริงๆไม่ต่างกันเพราะอยู่ใกล้คนไข้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนที่เขาคิดจะออกกำลังกายกลายเป็นคนป่วยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องมารักษาแล้วถ้าเราเจ็บเขาต้องหยุดแต่ถ้าเจ็บเราไปต่ออันนี้อาจจะไม่ได้รักเรามาถ้าจะเล่นเวทนะเทรนเนอร์สำคัญแต่อย่าลืมนะเทรนเนอร์ไม่ใช่หมอเทรนเนอร์รู้กายวิภาคระดับหนึ่งเทรนเนอร์รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีคือการออกกำลังกายอย่างรู้จักตัวเอง
4: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
4: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาชวนกันออกกำลังกายสำหรับมือใหม่เพิ่งจะเริ่มหัดออกกำลังกายด้วยความที่มือใหม่ไงฉันอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นเต็มไปหมดเลยนะคะเอาเจ็บซะงั้นเลิกขี้เกียจละไม่เอามันเจ็บทีนี้ขอคำแนะนำดีกว่าว่ามือใหม่ที่จะหัดออกกำลังกายเนี่ยยังไงดีคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะหมอหมีมือใหม
3: ่นี่นะ มีคนไข้ที่เริ่มไปออกกำลังกายแล้วเจ็บมาทุกวัน จริง
4: ๆเยอะกว่าเมื่อก่อนเน
3: าะเยอะมากเพราะว่าโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงอ่ะก็คือแนะนำการออกกำลังกายหรือทุกวันนี้คนเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปทำพิลาทิสโยคะทุกคนจะถ่ายลงโซเชียลเพื่อจะบอกว่าข้าพเจ้าอะ
4: ออกกำลังกาย
3: นะออกกำลังกายนะหรือมันอาจจะถ่ายรูปสวยในบางที
4: ชุดด้วยแฟชั่น
3: หรืออาจจะมีแต่คนสวยๆหรือคนหล่อๆไปออกกำลังกายชนิดนั้นพอถ่ายแล้วมันก็สวยใช่ไหมล่ะเราก็เลยเหมือนเป็นการโปรโมทกีฬาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าลืมการโปรโมทสิ่งที่ควรจะทำคือการเข้าใจการเล่นกีฬาผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจการเล่นกีฬามากขนาดนั้นผมเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กนะแล้วผมก็ไม่เคยหยุดมันเล่นบ้ามากผมเป็นคนเล่นกีฬาหนักแล้วก็ต่อสู้กับความเจ็บปวดจนพ่ายแพ้มาหลายรอบแล้วแล้วพ่ายแพ้ผมก็ต้องแพ้จริงๆนะคือคนบอกโอ้โหต่อสู้ความเจ็บปวดจากการเล่นกีฬาแล้วชนะมันผมว่าอาจจะมีไม่เยอะไอ้ที่ชนะเนี่ยอาจจะชนะด้วยบางอย่างคือเปลี่ยนเทคนิคมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราทำเหมือนเดิมมันไม่ทางชนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีฬาใหม่ๆข้อห้ามดีกว่าข้อที่1ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อคอร์สเทรนเนอร์เยอะๆวันนี้บอกว่าอยากจะไปเล่นยิมเราไม่รู้จักอ่ะเราก็ต้องมีเทรนเนอร์ใช่ป่ะเพื่อที่จะอธิบายให้เราเข้าใจซื้อคอร์สเทรนเนอร์เนี่ยซื้อน้อยๆหรือยังไม่ต้องซื้อแล้วประเภทลอง1ครั้งถึง2ครั้งนะมันจะเหมือนเราลองรองเท้าที่ร้านอ่ะเคยลองรองเท้าที่ร้านมั้ย
4: เคยลอง
3: แล้วกลับมาใส่แล้วเป็นไงกัดช้ำ
4: ไ
3: หม
4: ไม่เห็นมันเหมือนตอนที่ลอง
3: เคยไหมหรืออย่าไปทำเหมือนตอนไปซื้อรถแล้วลองขับหรือซื้อคอนโดแล้วไปดูห้องตัวอย่างนี่มันตัวอย่างที่ดีนะผมจะบอกให้อันนี้ประสบการณ์ตรงเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปอ่ะเทรนเนอร์ในครั้งแรกๆอ่ะเขาก็จะไม่ได้เทรนเราหนักอยู่แล้วถูกไหมเขาก็จะให้เวลาเราเยอะอยู่แล้วนะบางทีเหมือนไปหาหมอเอ้าเคยมีไหมไปหาหมอแล้วบอกหมอบอกอ่ะมาเดี๋ยวไปหาหมอหมีนะแล้วซื้อคอร์ส60ครั้งคุณจ่ายก่อนเลยนะสมมุติครั้งละ100นึง นะ100ครั้งก็ได้อ่ะ100ครั้งเนี่ยจากปกติเนี่ยนะ100บาทก็ 10,000 ใช่มั้ย 10,000 เดี๋ยววันนี้นะเราลดราคาให้เหลือ 50% เออจ่ายมา 5,000 บาทคุณสามารถรักษาได้100ครั้งไม่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าครั้งที่50ไอ้หมอหมีมันจะคุยกับคนดี
4: วันนั้นอาจจะลมไม่ดี
3: เ
4: จอคน
3: ได้ลดราคาแล้วมันคุ้มไหมล่ะถูกป่ะ
4: อ๋อเข้าใจ
3: คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออย่างนี้ผมคิดว่าของที่มันดีนะเราอาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งถ้าจะเล่นเวทนะเทรนเนอร์สำคัญแต่อย่าลืมนะเทรนเนอร์ไม่ใช่หมอเทรนเนอร์รู้กายวิภาคระดับหนึ่งเทรนเนอร์รักษาไม่ได้ฉะนั้นเทรนเนอร์เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องมารักษา 1. เราต้องดู knowledge ก่อน 2. เราก็ต้องดูว่าเขาเข้าใจร่างกายเรามากแค่ไหนเขาต้องเข้าใจและพยายามจะเข้าใจแล้วถ้าเราเจ็บเขาต้องหยุดแต่ถ้าเจ็บเราไปต่ออันนี้อาจจะไม่ได้หลักเรามาผมเลยแนะนำอย่างนี้ยังไม่ต้องซื้อคอร์สหรือถ้าซื้อคอร์สสั้นก่อน10ครั้งมันยังน่าเสียดายน้อยหน่อยเพราะสิ่งพวกนี้มันเอาเงินคืนไม่ได้ปัญหาที่ผมเจอทุกวันนี้คือหมอหมีขอแบบรองแพทย์หน่อยซีเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยหมอหมีขอแบบรองแพทย์หน่อยเอ็นข้อมือขาดหรือฉีกอะหมอหมีหมอนรองกระดูกปิ้นอะขอแบบรองแพทย์หน่อยซีจะไปยกเลิกคุณผมบอกให้คุณไม่ต้องพูดถึงเลยยกเลิกก็ไม่มียกเลิกก็ได้แต่คุณไม่ได้ตังคืนคือส่วนใหญ่เขาจะให้ไปเลื่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ซื้อแค่10ก่อนมันจะแพงกว่าไม่เป็นไรและเขาจะพูดว่าอะไรเขาคือผู้ให้บริการอย่าไปเกรงใจคนชอบแบบเกรงใจหมอเกรงใจเทรนเนอร์เกรงใจคนนู้นคนนี้มึงจะเกรงใจอะไรมึงจ่ายเงินถูกป่ะวันนี้ไปซื้อตู้เสื้อผ้าต้องเกรงใจเซลล์ป่ะโอ้เกรงใจเขาจังเลยยาเออซื้อตู้นี้ก็แล้วกันเอากลับบ้านจริงใช้ไม่ได้ฉะนั้นน้อยๆก่อน10ครั้ง
4: ถ้าไม่
3: 10ซื้อ1ไปเลย
4: ลองดู
3: ผมไม่เคยซื้อคอร์สชีวิตผมเคยซื้อคอร์สตัดผมอยู่ครั้งนึง
4: ฮะคอร์สตัดผม
3: มันมีร้านตัดผมขายคอร์สจาก 35,000 เหลือ 30,000
4: โอ้หายไป 5,000
3: สมมติวันนี้ผมไม่พอใจการตัดผมของร้านเนี้ย
4: มันก็ไม่อยากไปแล้วป่ะ
3: เออแต่มันต้องไปนี่คือความถูกนะเว้ย
4: เพราะว่าเราจ่ายไปแล้ว
3: เราจ่ายไปแล้วฉะนั้นประเด็นคือว่าถ้าจะเริ่มออกกำลังกายเริ่มเรายังไม่รู้เราชอบไหมเราทนได้ไหมเราอยู่ได้ไหมน้อยๆก่อนแล้วก็อันที่ละครั้งก่อนบางคนโอ้โหฟิตมากเลยไปทุกวันไอ้ช่วงใหม่ๆเนี่ยช่วงใจระเริงอ
4: ่
3: ะ
4: เออมันก็ฟิตแหละ
3: ใจระเริงเนี่ยคืออุ้ยอยากออกตลอดเวลาอยากเล่นตลอดเวลาคนปีนหน้าผามาใหม่ๆปีนทุกวันโอ้ยอยากจะพัฒนาเฮ้ยคิดดีๆเริ่มต้นน่ะออกกำลังกายเพื่ออะไรอยากสุขภาพดี
4: เออถามตัวเองก่อน
3: หยุดออกกำลังกายเพื่อสนองตัณหากันสักทีแต่ถ้าเอาใหม่นะถ้าคุณบอกว่า mindset ของคุณคือผมไม่สนใจรถมันจะพังไม่เป็นไรผมอยากเห็นสถิติของรถคันนี
4: ้
3: ว่ามันได้แค่ไหน
4: เป้าหมาย
3: คุณจะจ้างใครคุณจ้างไปเลยนะนักขับที่จะห่วงรถหรือไม่ห่วงจะอัดจะอะไรคุณจ้างใครก็ได้เพราะคุณไม่สนใจแล้วว่ารถมันจะพังแต่ถ้ามันพังใช้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซ่อมได้เท่าที่ได้ถ้าคุณยอมรับสิ่งนี้ได้เฮ้ย
4: ก็เอาเลยเต็มที่
3: ผมไม่ซีเรียสนะเว้ยคือผมว่าชีวิตใครชีวิตมันผมพูดอย่างคนนี้เสมอเคยมีใครคนหนึ่งบอกโอ้หมอช่างพูดแรงอ่ะชีวิตใครชีวิตมันอ้าวก็ชีวิตใครชีวิตมันจริง
4: ๆ
3: ผมพูดอีก45ปี
4: ก็เหมือนเดิม
3: คุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมมั้ยล่ะถูกป่ะคนน่ะถ้ามันคิดจะเปลี่ยนอ่ะแค่ทักอ่ะมันก็เปลี่ยนแล้วเดินออกจากบ้านจิ้งจกทักก็เปลี่ยนชุดแล้ว
4: ทำไมจิ้งจกทักยังเชื่อ
3: ก็ถูกสำหรับผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะผมมีนะแต่ผมมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทักเขาหลักเราแล้วคิดดูบางคนอ่ะออกกำลังกายหลังเกษียณก่อนเกษียณมันยุ่งหล
4: ัง
3: เกษียณเลยออกกำลังกายไงแก้ปมผมคิดว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เกิดมาใช้ชีวิตในพาร์ทที่ตัวเองไม่มีกันทั้งนั้นแหละคนรวยอยากใช้ชีวิตจนคนจนอยากใช้ชีวิตรวยคือทุกคนมันแก้ปมกันทั้งนั้นพอได้สักแป๊บนึงมันก็เบื่อแล้วก็ไปหาปมใหม่เพื่อที่จะมาแก้เพราะมันเบื่อถูกไห
4: ม
3: ทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยผมอยากให้ออกกำลังกายเนี่ยเหมือนกินข้าวถ้ารู้สึกว่าเริ่มอิ่
4: ม
3: ก็พอกินตะกะตะกามก็เป็นไงจุกแล้วก็เพาะอ้วนออกกำลังกายทำให้เหมือนกินข้าวออกแต่พอดีแต่ทำบ่อยๆผมอ่ะออกกำลังกายทุกวันแต่ผมจะออกไม่เยอะวันไหนที่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวผมก็ออกน้อยวันไหนอิ่มก็ไม่ต้องไปกินวันไหนหิวก็กินเยอะหน่อยถูกป่ะเราไม่ต้องกินจนจุกโอ้วันไหนอาหารอร่อยเราก็กินมากหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกินจนจุกเหมือนกันเพราะมันอื่นมันก็ได้มากินใหม
4: ่
3: ใช่ไหมอย่าออกกำลังกายเหมือนพรุ่งนี้จะตายแล้วอ
4: ่
3: ะใช้ช
4: ี
3: ว
4: ิ
3: ตแบบบาลานซ์ถ้าคุณออกกำลังกายแบบแก้ปมอย่างมีสติคุณจะไม่มีทางเจ็บนะผมเนี่ยตีแบตเจ็บไปฉีดยา จากเดิม2ชั่วโมงก็ลดเหลือครึ่งชั่วโมงไง
4: จะได้ไม่เจ็บ
3: ถูกต้องสมมติพี่ๆนะฮะที่เกษียณแล้วมีเทรนเนอร์หรือน้องๆที่วันนี้เริ่มออกกำลังกายมีเทรนเนอร์เจ็บปุ๊บบอกเทรนเนอร์ก่อนเอ้ยเจ็บปุ๊บข้ามสิ่งนั้นไปเลยแต่มันจะมีบางคนที่บอกว่าเจ็บต้องถอนครับเฮ้ยถอนนั่นนู่นก่อน30
4: อ๋อถ้าหลังนี้ไม่ได้เจ็บแล้ว
3: กล้ามเนื้อมันมี recovery ที่ค่อนข้างเร็วแล้วมันอาจจะถอนแล้วทำไมมันกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นแต่คนที่มันแก่เนี่ยมันไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่มันฉีกแล้วมันขาดง่ายสกาก็เป็นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้เทรนเนอร์ทุกคนน่ะพอเวลาเขาเจ็บอ่ะหยุดก่อนนะแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะถอนให้ดูช่วงอายุเป็นหลักถ้าอายุน้อยอ่ะก็อาจจะพอถอนได้แล้วถอนก็ถอนแค่วันสองวันพอถ้าคุณคิดว่ามันเป็นดอมส์คือการออกกำลังกายแล้วมันมีการคั่งของเซลล์การอักเสบในกล้ามเนื้อแล้วทำให้ปวดอ่ะบางทีการออกกำลังกายซ้ำอ่ะมันทำให้มีการขยับแล้วมันดีขึ้น
4: อ
3: ันนี้คือรักษาดอมได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนแก่ๆแล้วมันมาเจ็บแล้วมันจะเป็นดอมเช่นมาถึงเข่าบวมอย่างเงี้ยเออมีวันนึงผมอยู่ที่ยิมมีพี่คนนึงเดินเข้ามาบอกเออเนี่ยพี่เจ็บเข่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่ออกเลยดีเขาตะโกนข้ามเลยบอกเออเล่นเลทชั่นพี
4: ่
3: รู้หรือยังว่าเขาเป็นอะไรถูกปะพี่เจ็บเข่าสิ่งที่สวนกลับไปคือหาหมอยังพี่
4: ไม่ใช่ว่าให้เป็นเล่นอะไร
3: ถูกไหมหรือไม่ก็พักยังพี่โอ้ยพี่กลับบ้านไปก่อนพักก่อนไห
4: ม
3: บอกให้เล่นเลทชั่นผมเดินไปจับเข่าเข่าบวมบวมเป่งเลย
4: ยังจะเล่นต่อ
3: เออผมก็บอกพี่กลับบ้านไปพักแล้วก็อย่าเดินขึ้นลงบันไดเยอะอันนี้น่าจะเป็นข้อสะบ้าเสื่อมถ้าเป็นไปได้ก็ไปเอ็กซเรย์ซะหน่อย
4: เชื่อไหม
3: เขาบอกว่าไม่เอาพี่มาแล้วพี่ออกเลยดี
4: อ่
3: ะพี่ไปว่ายน้ำไปอุ้ยไม่ได้เอาชุดมางั้นพี่ก็ปั่นจักรยานช้าๆสัก5นาทีเอาให้สบายใจแล้วพี่กลับบ้านถูกไห
4: ม
3: คือผมว่าเราต้องดูแลทุกคนเหมือนญาติอ่ะคือแน่นอนว่าทุกคนหาเลี้ยงชีพเพื่อเงินอยู่ละแต่ว่าผมอยากให้ดูแลเขาเหมือนญาติทุกคนนะทุกวิชาชีพอะนะถึงเป็นพิธีกรรายการเป็นทำรายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องดูแลทุกคนเหมือนญาติแต่ว่าถามว่ามันอาจจะทำไม่ได้ 100% หรอกอันนี้คือเริ่มต้นของการออกกำลังกายคือซื้อคอร์สน้อยๆ 2 เหมือนกันสมมุติว่าจะปั่นจักรยานเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกจักรยาน 400,000 หรือว่ารู้ได้ไงว่าชอบรู้ได้ไงไม่ปั่นไปแล้วล้มรู้ได้ไงไม่ปั่นแล้วเจ็บเช่าก่อนไหมสุวรรณภูมิเขามีร้านเช่า
4: อ๋อใช่เต็มเลยมีให้เลือกเยอะด้วย
3: เช่าก่อนไหมเออสี่ร้อยกว่าบาทปั่นรอบหนึ่งชอบยังไงไม่แน่ใจว่ะไปเลยทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองเดือนชอบแล้วว่ะงั้นงี้ซื้อทุกถูกก่อนโหแต่ที่เช่าอยู่มันแพงไม่ที่มึงเช่าว่ะถูกจ้ะ420เออนะไปซื้อมือสองก่อนไหม
4: เออ
3: คือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราไม่มั่นใจแล้วทำให้มั่นใจ
4: ว่าชัวร์แน่นอน
3: เออถ้าปั่นไปสัก2ปีแล้วกูว่านี่แม่งดีซื้อเลยอย่าเป็นสายอุปกรณ์ไม่งั้นอุปกรณ์เต็มบ้านถูกป่ะวันนี้อยากวิ่งมาเต็มรองทง
4: รองเท้า
3: ชุดเต็มเหนียวไม่ต้องอยากวิ่งใช่ไหมล่ะเอารองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งธรรมดาเบสิกพันเดียวมีพันสองพันวิ่งก่อนรอบบ้านรอบหมู่บ้านชอบไหมวิ่งไปมาเบื่อรองเท้ามึงซื้อมาแล้วนะ
4: ลองไปวิ่งที่อื่น
3: แล้วบอกรองเท้าไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้รองเท้าเนี่ยปีหนึ่งเสื่อมนะอย่ามาเก็บไว้ใช้ปีหน้าผามาถึงปุ๊บให้เช่าร้อยเดียวซื้อนี่เป็นหมื่นมันมีหลากหลายมากพวกนี้คือเช็คเช่นเดียวกันกับการซื้อคอร์สเทรนเนอร
4: ์คือบางคนอาจจะคิดว่าในไหนคือถ้าซื้อไปแล้วก็เหมือนกับเช่าแหละเราก็เช่าเอาไอ้ทุกที่ต้องเช่าเนี่ยจำนวนหลายๆครั้งนะซื้อไปเลย
3: เพราะฉะนั้นก็ของเต็มบ้านไงถูกไหมถ้าคุณรวย
4: ก็ไม่ว่า
3: แสดงว่าอะไรถ้ามันใช้ไม่ได้มันเล่นไม่ได้ซื้อคอร์สไป60ครั้งใช่มั้ย100ครั้งฮะเจ็บใช่มั้ยทิ้งเงินได้ป่ะล่ะรวยทิ้งได้ทิ้งไปเลยก็ไม่ต้องมาขอดิบอกเออหมอเนี่ยเขียนนู่นนี่นั่นเออเจ็บบาดเจ็บนู่นนี
4: ่อ๋อ
3: มาขอเลื่อนก็ถ้ารวยก็ทิ้งได้ไง
4: มาขอเลื่อน
3: ถูกมั้ยล่ะเอ้าจักรยานที่จักรยานเหมือนไม่เคยไปเขียนขอแบบรองแพทย์เลยเออเนี่ยจะเอาจักรยานไปคืนถูกป่ะล่ะวิ่งไม่เคยไม่เกียนเลยเอ้ยหมอขอแบบรองแพทย์หน่อยวิ่งไม่ได้คือร้านรองเท้าน
4: ี่คือสิ่งที่เจอบ่อยแน่ๆเลย
3: ผมเจอทุกวัน
4: ทุกวัน
3: เออ
4: เออเลยต้องมาบอกหน่อย
3: เพราะว่าอะไรคนเกษียณเนี่ยซื้อคอร์สร้อยหนึ่งหมดเลยเพราะอะไร
4: อ๋อเหรอ
3: เอาเขามีเวลาก
4: ะว่าแบบ
3: เขามีเวลาพวกเด็กๆอาจจะซื้อแค่10ครั้ง20ครั้งเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะไปได้
4: ใช่ใช่
3: ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นมีแต่คนวัยหลังเกษียณทั้งนั้นที
4: ่
3: ไม่ได้ออกกำลังกายและอยากจะออกกำลังกาย ราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีเวลาและเขาเริ่มรักสุขภาพ
4: มีเวลาเต็มที
3: ่ฉะนั้นพวกเนี้ยก็จะเริ่มเจ็บฉะนั้นอีกอันนึงข้อต่อมาให้เราเลือกเล่นกับคนที่อายุใกล้เราผมนะอยากได้มากถ้าใครมีนะใครฟังอยู่นะใครเป็นเทรนเนอร์แล้วอายุ50กับ60นะช่วยส่งมาบอกผมเลยผมจะส่งคนไข้อายุ50กับ60ไปหาคุณ
4: เออไม่ค่อยเจอเทรนเนอร์อายุแนวนี้เท่าไหร่
3: คืองี้ตอนผมอายุ30อ่ะผมก็ยังไม่เคยเป็นข้อสะบ้าเสื่อมผมอายุ35ผมเป็นละ40ผมเป็นชัดผมยังไม่เคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผมเริ่มมาเป็นตอน45หมอนรองกระดูกคอทับเส้นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นผมยังไม่เคยเป็นรองช้ำผมเริ่มมาเป็นตอนอายุ37เฮ้ยพี่ว่าสำคัญไหมถ้าเราเคยเป็นแล้วเราได้รักษาคนไข้ที่เป็นเฮ้ยผมว่าสำคัญผมเข้าใจเลยผมเข้าใจเลยแต่ก่อนนั่งอ่านหนังสือมาพี่อ่านหนังสือว่าเวนิสมันสวยมากเลยนะดูในภาพสวยมากแต่พี่ไม่เคยไปต่างปะล่ะ
4: ต่าง
3: คนที่เคยไปมาแล้วคุยกับพี่มันจะต่างกัน
4: ใช่
3: ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมอ่ะโชคร้ายที่เป็นเยอะแต่ก็โชคดีที่เป็นเยอะเหมือนกัน
4: แล้วก็เลยเข้าใจ
3: ถูกต้องแล้วผมเคยเป็นนิ้วแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยต้องผ่าว่ะเราเข้าใจความรู้สึกว่าเอ้ยจริงวะแต่เราเข้าใจความคิดที่ว่าเฮ้ยผ่าไปเลยจะได้เบาเพราะมันทนมันทรมานแต่โชคดีที่ผมอดทนผมก็เลยไม่ต้องผ่
4: า
3: เพราะฉะนั้นคือการที่เราจะแนะนำคนอื่นให้ผ่าตัดมันง่ายนะแต่การที่เราเป็นคนโดนผ่าตัดเองอ่ะมันยากเลยไอ้พวกยุเนี่ยผมเรียกมันว่าแรงเชียร์มรณะเพราะว่าเจ็บเองมาล่ะจริงๆญาติหลายคนพอเวลาญาติมาอีกคนนึงอ่ะผ่าเลยอุ้ยจะได้หายพอตัวเองเป็นอุ้ยยังไม่เอาอ่ะหมออะไรอ่ะเข้าใจป่ะ
4: เออเข้าใจ
3: ฉะนั้นผมก็แนะนำอย่างนี้นะฮะคนที่มีเวลาเยอะเอาเวลาไปทำหลายๆอย่างคนที่แก่ขึ้นอ่ะอย่างผมเองก็แก่ขึ้นคือเราควรจะออกกำลังกายหลากหลายและน้อยๆขนาดกินเลยต้องกินน้อยลงเลยคนแก่ฉะนั้น1รู้ศักยภาพตัวเองก่อน2อย่าให้ใครมาดูดีไปกว่าเรา3ถ้าเกิดว่าจะเล่นกีฬาไม่ว่าจะชิ้นไหนอ่ะอย่าใช้เงินเพื่อทดแทนการออกกำลังกายเริ่มออกกำลังกายเบาๆก่อนแล้วอย่าเพิ่งใช้เงินผมรู้จักน้องๆที่เป็นเทรนเนอร์ดีๆเยอะมากพอเจ็บปุ๊บเฮ้ยหยุดเลยครับเจ็บปุ๊บส่งมาถามเฮ้ยพี่น้องเขาเป็นไรอ่ะลูกเทรนผมเป็นไรผมเอ้ยเออคิดมันน่าจะเป็นมีคนที่ใส่ใจเนี่ยมีเยอะมากนะส่วนบางคนผมว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือคิดว่าเป็นอันหนึ่งแต่จริงๆเป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีความรอบคอบในการดูแลเทรนเนอร์กับหมอนี่นะจริงๆไม่ต่างกันเพราะอยู่ใกล้คนไข้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนที่เขาคิดจะออกกำลังกายกลายเป็นคนป่วยพอเขาเริ่มที่จะเจ็บจริงๆเขาเจ็บด้วยตัวเขาเองนี่แหละให้เขารีบมาตรวจกับเราแล้วตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะได้รู้ว่าเขาควรหรือไม่ควรออกอะไร
4: เออแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะคือแบบเป็นคอร์สแบบเทรนเนอร์บวกหมอ
3: คืออันนี้ก็
4: คุยกับหมอทางไลน์ก็ได้หรืออะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลก็ได้
3: ผมเคยคิดนะเอ้าผมพูดจริงผมไปคุยที่ยิมนะแล้วก็คุยกับเทรนเนอร
4: ์
3: กับเขากำลังเทรนกันอยู่อ่ะพี่คนนั้นอายุ50ผมถามว่าพี่น้องรู้ไหมว่าข้อสะบ้าเสื่อมคืออะไรน้องรู้ไหมว่าหมอนรองกระดูกอาการเป็นยังไงเทรนเนอร์บางคนไม่รู้เพราะเขาเด็กแต่ถ้าเขาโตพอเขาจะรู้ถ้าเขาเรียนเยอะพอเขาสนใจเขาจะรู
4: ้
3: ถูกป่ะแต่บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะทุกคนมีเซอร์ติฟิเคชั่นเทรนเนอร์หมดถูกไหมสามารถเทรนเราได้เพราะว่าเขารู้ไว้ว่าการยกน้ำหนักคือยังไงการสร้างกล้ามเนื้อคือยังไงแต่เขาไม่ได้มาเรียนเนี่ยว่าเป็นโรคอะไรเขาไม่เรียนหมอเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่รู้นะแต่ประสบการณ์ที่แก่ขึ้นผมถึงบอกว่าอายุ50-60อ่ะผมอยากให้ไปเทรนคนอายุเดียวกันแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนอายุ50-60ถึงไม่ทำงานเทรนเนอร์สงสัยไหม
4: ไม่เออแต่ไม่ได้สงสัยเพิ่งจะมาสงสัยตอนที่คุยกับหมีตอนนี้นี่แหละ
3: จริงๆผมก็ไม่รู้คือผมก็ไม่รู้เพราะว่าพี่คนหนึ่งของผมที่สนิทกันเนี่ยเขาอายุ48เขาก็ยังเทรนอยู่ผมว่าความแก่ของคนน่ะมันมีประโยชน์ในบางเรื่องเพราะเขาเทรนนี่เขาไม่ได้ทำถ้าเขาเทรนยิ่งเขาอายุเยอะเขายิ่งมีประสบการณ์มากเขายิ่งต้องมีคนที่เคยเจ็บเอาเหมือนหมออะความจริงผมว่าเทรนเนอร์กับหมอนี่เหมือนกันนะหมอเด็กกับหมอแก่หมอแก่ยิ่งมีประสบการณ์เยอะแรงอาจจะด้อยลงไปหน่อยแต่ประสบการณ์ยิ่งมากแต่ไม่ใช่แปลว่าหมอเด็กมันไม่ดีนะหมอเด็กความรู้แน่นไงแต่ประสบการณ์น้อยมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่อย่างเทรนเนอร์ก็เหมือนกันถ้าเป็นผมเลือกเทรนเนอร์ผมเข้าไปผมจะเอาคนแก่สุด
4: ประสบการณ์ผ่านมา
3: แต่แล้วแต่ถ้าบางคนแบบโอ้โหมองหน้าตาคนนี้หล่อจังเลยชอบ ออกกำลังกายแล้วมีความสุขโอ้ยสวยจังเลยชอบ
4: ดันใจ
3: อ
4: ัน
3: นั้นก็แล้วแต่ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คืออินเจเนอรัลหนึ่งเราพูดไปแล้วคือเรื่องของการเท ทรนอย่าไปทำอะไรที่มันเยอะเกินไปปั่นจักรยานก็เหมือนกันไม่มาถึงปุ๊บวันแรก30โล23โลเง
4: ี้
3: ยมันก็เกินไปทำน้อยไปมากอยากออกกำลังกายให้เราอยู่ได้นานๆจำไว้เลยคิดเหมือนกินข้าวกินข้าวเริ่มจุกหยุดเริ่มไม่ดีหยุดเริ่มแพ้หยุดรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตหยุดแล้วไปกินอย่างอื่นออกกำลังกายก็เหมือนกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้มากหรือมันทำให้เราป่วยเช่นกินแล้วโอ้แพ้อาหารอย่างมากเลยสุดๆเลยก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองได้เรากินแล้วเราหยุดได้เราก็หยุดออกกำลังกายก็เหมือนกันอย่าเอาชนะสุขภาพเพราะเราไม่มีทางชนะเราจะมีแต่แพ้และแพ้และแพ้ไปเรื่อย
4: ๆ
3: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีคือการออกกำลังกายอย่างรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มออกกำลังกายวันนี้นะฮะบอกตัวเองว่าเราจะต้องออกกำลังกายอย่างไม่เจ็บโดยการรู้เท่าทันไม่ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ซื้อสุขภาพแล้วก็พวกยาบำรุงที่จะมากินเสริมแล้วไปออกกำลังกายได้ดีไม่มีบำรุงสมองเยอะๆให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วเราอ่ะก็จะไม่เจ็บนะครับ
4: เจ็บตรงที่บอกให้คือบำรุงสมองเยอะๆนี่ไม่รู้ไปโดนอะไรมาเนาะแต่ว่าก็ประสบการณ์ที่แบบว่าเวลาคนไข้มาหาด้วยการที่แบบเริ่มฟิตเริ่มอยากออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่ดี
3: ผมมั่นใจพี่ผมบอกเลยนะรายการนี้นะหรือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมรักคนที่ผมฟังสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้ว่าใครผมไม่ได้ว่าเทรนเนอร์นะผมไม่ได้บอกเขาไม่ดีผมพูดเลยนะว่าเขาส่วนใหญ่ดีส่วนน้อยอาจจะเป็นเรื่องของไม่เข้าใจเพราะทุกคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าต้องมีความรักมนุษย์ส่วนหนึ่งไม่งั้นเขาทำมานานๆไม่ได้หรอก
4: ใช่
3: เพียงแต่ว่าความเข้าใจแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
4: คือเทรนเนอร์บางคนเขาก็ขวนขวายหาอะไรเพิ่มเติมที่เป็นความรู้ที่จะมาแบบให้กับลูกเทรนของเขาอะนะ
3: คือแต่บางคนเทรนเนอร์เขาเทรนเพื่อทำให้มันใหญ่ไงเข้าใจป่ะคือสเปเชียลตี้ของเขาไม่เหมือนกันนะจริงๆบางทีเนี่ยต้องให้เครดิตเทรนเนอร์นิดนึงเหมือนคนไข้อ่ะหรือลูกเทนอ่ะไปอ่ะอยากได้อะไรคนนี้เขาเป็นสเปเชียลิสต์ทางอายุรกรรมอ่ะคนนี้เขาเป็นสัญญกรร
4: ม
3: แต่เป็นหมอแต่เป็นโรคผิวหนังแต่ไปหาหมอผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยนะว่าเทรนเนอร์แต่ละคนเขามีจุดเด่นอะไรความจริงอ่ะหนึ่งนะอยากได้สถาบันเทรนกล้ามเนื้อหรือเทรนเนอร์เนี่ยที่มีแต่คนอายุ50อัพหมดเลยเว้ยวันนั้นน่ะพี่คนนั้นน่ะเขายังบอกเลยหมอหมีเชื่อผมถ
4: ้
3: าหมอหมีเปิดนะมีคนไป
4: เฮ้ยขอสมัครเป็นเมมเบอร
3: ์อ้าวใครนะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจผมไม่ชอบทำธุรกิจนะแต่ใครที่ทำนะใครที่คิดจะทำและทำอยู่เชื่อผมเปิดเซกชันที่เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นคนสูงอายุคนเทรนน่ะสูงอายุ
4: ด้วย
3: แล้วเอาคนที่สูงอายุมาเทรนด้วยกัน
4: เฮ้ยเยอะนะ
3: เอาจริงๆผมรับรองได
4: ้ลูกค้า
3: ใครก
4: ็
3: ตามที่สามารถหาเทรนเนอร์อายุ 50-60 มาอยู่ในบัมเบล่าตัวเองได้สัก10คนนะรับรองได้รวยไม่รู้เรื่องเชื่อผม
4: เออแล้วติดต่อหมอมีมาให้คำแนะนำ
3: สองคืออะไรรู้ป่ะ ในสถาบันเทรนของเราอะแคตติกอไรส
4: ์อืม
3: ๆระบุไปเลยเทรนคนนี้นะเทรนเนอร์คนนี้เฉพาะทางอะไร
4: อ
3: ันนี้เฉพาะทางอะไรเหมือนหมออะ
4: เ
3: ข้าไปถึงสูสันเม็ดเด็ก
4: เออ
3: เข้าไปเจอเฉพาะทางอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรอ่ะ
4: ก็ไปตรงนั้น
3: เป็นผู้หญิงใช่ไห
4: ม
3: ไปสูก่อนนะเป็นผู้ชายเจ็บกระเพาะปัสสาวะไปหมอสันผู้ชายนะเจ็บกล้ามเนื้อไปเจอหมอกระดูกเหมือนกัน
4: ให้ถูกกับโรค
3: เอาจริงแล้วโปรโมทไปเลยเอาจริงใช่ไหม
4: เห็นไหมเนี่ยแนวคิดไปละ
3: เอาเป็นผมนะถ้าผมทำสถาบันนะผมจะทำแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันก็คงมีแต่ผมอาจจะไม่รู้นะ
4: เออ
3: แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ทำผมว่าควรทำอีกอันนะถ้าใครเทรนแล้วเจ็บก่อนเทรนไม่เจ็บหลังเทรนเจ็บคืนเงินเฉพาะจำนวนที่เหลือแล้วเขียนไว้เลย
4: ถ้าอยากได้คืนได้คืน
3: ได้คืนอยากได้คืนได้คืน
4: ไม่อยากได้คืนก็เก็บไว้
3: ถ้าไม่อยากได้คืนคุณเปลี่ยนเทรนเนอร์ได
4: ้
3: ส่วนใหญ่เขาจะให้เปลี่ยนได้แต่เขาไม่คืนเงินถ้าที่ไหนมีผมว่านี่ผมแนะนำนะ3อย่างนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพที่ผมสอนนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะทำ3อย่างนี
4: ้
3: เพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ผมมาจากการเจ็บอันนี้เยอะมากเพราะว่าทุกวันนี้คือคนคิดอะไรไม่ออกคนเล่นเวทเพราะว่าคนบอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อจะทำให้ข้อไม่พังอันนี้เป็นความคิดที่ผิดข้อที่มันพังก็พังส่วนกล้ามเนื้อแข็งแรงอาจจะทำให้กล้ามเนื้อไปช่วยประคองข้อได้บ้าง
4: ไม่ล้มง่าย
3: แต่อย่าลืมนะการสร้างกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่ข้อก็คือการเกร็งถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเวทมันใช้ข้อศอกเหมือนกันนะเล่นเวทขาก็ใช้เข่านะ บางทีเข่ายิ่งพังก็มีนะฉะนั้นระมัดระวังปั่นจักรยานก็ปั่นแต่น้
4: อ
3: ยตีแบดก็ไปเรียนก่อนไหม
4: ตีถูกท่า
3: ถ้าใครเล่นเกมแล้วเจ็บก็เรียนดิเล่นกับครูก็ให้เขาโยนลูกให้ตีเบาๆคนเริ่มต้นน่ะก็ต้องน้อยไปมากเริ่มปั่นจักรยานไม่มีใครเล่นซิกแซกหรอกก็แค่ขี่ให้มันได้ก่อนนะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเราสึกว่าเราเก่งเก่งในเรื่องอื่นไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง
4: อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเริ่มยังไงถ้าเราอยากจะออกกำลังกายนะคะขอบคุณหมอหมีจ้า
3: ขอบค
4: ุ
3: ณคร
4: ับขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
5: อาการปวดตามจุดต่างๆที่ร่างกายส่งสัญญาณออกมาหมายความว่าอะไรการกินยาแก้ปวดจะส่งผลอะไรในระยะยาวหากไม่รักษาแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ
6: อาการปวดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยนะเมื่อเราใช้งานหนักเกินไปเป็นกลไกการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเลยนะเพื่อเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังได้รับอันตรายหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกลไกการส่งกระแสประสาทประท้วงก็คือเมื่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อถูกทำลายเซลล์บริเวณนั้นจะหลั่งสารเคมีออกมากระตุ้นปลายประสาทบริเวณนั้นนะให้รับรู้ความเจ็บปวดโดยสัญญาณนี้จะวิ่งผ่านไขสันหลังขึ้นไปที่สมองอย่างรวดเร็วสมองจะประมวลผลทันทีแล้วก็แปลสัญญาณออกมาเป็นความรู้สึกเจ็บหรือปวดพร้อมสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวเพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากอันตรายโดยอัตโนมัติเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วก็คือเขาบังคับให้เราหยุดและซ่อมแซมไงเมื่อเราปวดสัญญาณกำลังสั่งให้เราลดการใช้งานอวัยวะนั้นนะคราวนี้รูปแบบสัญญาณปวดโอ้โหไม่เหมือนกันอีกโอ้โดนไอ้นู่นปวดแบบนี้โดนไอ้นี่ปวดแบบนี้อาจจะบอกประเภทความเสียหายได้คร่าวๆร่างกายเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกใช้ภาษาความปวดที่ต่างกันนะเพื่อบอกว่าส่วนไหนกำลังได้รับอันตรายเช่นปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตเฉียวแป๊บนะร่างกายอาจจะกำลังบอกว่าเส้นประสาทถูกรบกวนนะปวดตื้อๆหนักๆตึงๆร่างกายกำลังบอกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อใช้งานหนักเกินไปต้องการการพักผ่อนแล้วนะเช่นอาการออฟฟิศซินโดรมปวดบิดปวดนวงลึกๆระบุจุดไม่ชัดเจนร่างกายกำลังเตือนว่าอวัยวะภายในกำลังมีปัญหาเช่นลำไส้อักเสบหรือนิ่วในถุงน้ำดีปวดร้าวข้ามจุดเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนนะสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตที่สมองได้รับกระแสประสาทซ้อนทับกันเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณประท้วงด้วยการปวดร้าวไปที่กรามหรือแขนซ้ายมันไม่ตรงจุดอะเป็นที่หนึ่งไปปวดอีกที่หนึ่งการกินยาแก้ปวดเพื่อกดอาการไว้เนี่ยแล้วฝืนใช้งานต่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนการตัดสายไฟสัญญาณเตือนภัยทิ้งเพื่อไม่ให้มีความปวดไงเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงร้องเตือนไงก็จะนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังที่รักษายากขึ้นในอนาคตปกติศีรษะคนเรามีน้ำหนักประมาณ5กิโลตั้งในแนวตรงถ้าเราก้มทำมุมนะไปยืดคอดูคอมพิวเตอร์เพียง60องศาเนี่ยจะทำให้แรงกดที่กดลงบนกระดูกคอเนี่ยพุ่งสูงถึงประมาณ27กิโลซึ่งแรงกดที่มากเกินไปเนี่ยแล้วก็ซ้ำซากซ้ำซากอย่างเงี้ยต่อเนื่องเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมอาการปวดหลังช่วงล่างและสะโพกมักสัมพันธ์กับการนั่งอยู่ในท่าเดิมต่อเนื่องเกิน30ถึง60นาทีนั่งนานยังไม่ว่าเท่าไหร่นั่งผิดท่าอีกนะนั่งหลังค่อมนั่งไม่เต็มก้นทำให้กระดูกสันหลังส่วนล่างต้องแบกรับน้ำหนักตัวทั้งหมดแทนที่กล้ามเนื้อจะช่วยพยุงหากกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงพอจะเปรียบเสมือนยางรถที่แบนซึ่งจะทำให้น้ำหนักไปกดทับที่ซี่ล้อหรือกระดูกโดยตรง
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางธกส.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมธกส.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของธกส.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในธกส.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในธกส.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมจะได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2560 2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
9: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
10: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000-4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชัง
11: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
12: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผลรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่าร้อยละ80เห็นด้วยกับการจัดเก็บในอัตรา450บาทต่อคนโดยระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศคาดเริ่มในไตรมาสแรกปี2570คาดว่าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีส่วนหนึ่งใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวและอีกส่วนพัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติส่วนวิธีจัดเก็บทั้งผ่านสายการบินแอปพลิเคชัน Krios หรือเว็บไซต์อยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะเลือกวิธีที่สะดวกตรวจสอบได้และไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผลรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่าร้อยละ80เห็นด้วยกับการจัดเก็บในอัตรา450บาทต่อคนโดยระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศคาดเริ่มในไตรมาสแรกปี2570คาดว่าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีส่วนหนึ่งใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวและอีกส่วนพัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติส่วนวิธีจัดเก็บทั้งผ่านสายการบินแอปพลิเคชันครีออสหรือเว็บไซต์อยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะเลือกวิธีที่สะดวกตรวจสอบได้และไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพล

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ถ้วนครับ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
7: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงห้องสมุดหลังไมค์กับทุ่งมหาราชโดยเรียมเองวันนี้ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะคุณจิตริน
5: ครับสวัสดีครับโอ้โหตอนที่แล้วไวไฟมากนะครับจิตรื่นไม่กลัวสาวเจ้าเขาจะตกใจแล้วก็ไม่รับรักเลยเหรอ
4: ก็ที่ผ่านมาสาวเจ้าหลายคนก็ไม่เห็นจะว่าอะไรนี
5: ่
4: พอมาเจอสาวเจ้าคนนี้ไม่ได้นะคะ
5: แล้ว
4: ต้องหาทางเนาะในการที่จะให้สุดใจเชื่อถือได้
5: แล้วประเด็นคือเหมือนจะชอบด้วยนะครับที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหคนอื่นไม่มีห้ามกันเลยแต่มีเธอเนี่ยห้ามฉันไว้คนแรก
4: แหมก็ทิดปลื้นนี่ก็แบบว่านะจะไวอะไรขนาดนั้นเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่คำไม่กี่ชั่วโมงอะเร็วยิ่งกว่าพวกเจนซีอีกนะเนี่ยไม่ต้องใส่เทคโนโลยีใดๆเลย
5: ไม่สนหน้าอินหน้าผม
4: เจนซีอายไหมใช
5: ่เร็วเกินพี่
4: สุดๆเลยนะคะก็ลองมาดูกันค่ะว่าความรักของทิดปลื้นกับสุดใจจะไปบรรจบกันตรงไหนยังไงนะคะจะแบบว่าจะปรื่นรมสมหวังเป็นรักแท้หรือเปล่าอย่าลืมนะว่าจำปาใช่ไหมจำปานี่ก็เคยประทับใจพี่โปร่งไง
5: ใช่
4: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังปรื่มพี่โปร่งอยู่นะว่าพี่โปร่งของฉันนี่นะ
5: ไม่ถึงชั่วโมง
4: กัน
5: เออได้ฉันไปละ
4: แต่ปรากฏว่าอีตอนได้นี่ก็เร็วเชียแต่อีตอนที่จะทีผัวส่งนี่ก็อย่างไวเหมือนกันโหโหดเหมือนกันนะนี
5: ่พอเสร็จสมอารมณ์หมายก็บายบาย
4: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สุดใจนี่ก็จะต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเนาะกับเรื่องของสาวหลายคนที่ตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านเขาเมากันทุ่งมหาราชนะไปกันเลยค่ะกับตอนที่3ว่าทิดรื่นจะพิสูจน์ความรักอย่างไรนะคะที่จะให้สุดใจเนี่ยยอมรับได้ตอนที่3ค่ะ

0: นหัวเราะฮึๆอยู่ในลำคอพลางก้มลงจูบเบาๆที่แขน
1: นี่ถ้าข้ายังเป็นตัวของข้าคิดหรือว่าป่านี้เองจะมานั่งอยู่ที่นี่คิดหรือว่าเองจะยังไม่ได้ถอดกำไรอะฮะ
0: บ้า
1: ข้าเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนพ่อไปรบห่อกลับมาเป็นไข้ป่าตายตั้งแต่ข้ายังจำความไม่ได้ส่วนแม่ก็มาเสียในปีต่อไป
0: ข้าก็เหมือนกันนอกจากพ่อไม่ได้ไปรบห่อพ่อเพียงจะกลับจากป่าก็เป็นไข้ตายเฉยๆแม่ก็เหมือนกันเคราะห์ดีที่ข้ายังมีป้าอยู่
1: ป้าที่ดุเหมือนเสือ
0: ใครบอกพี่ทีตน่ะ
1: อ๋อโมราหมายถึงจำปาของเองน่ะ
0: อย่าไปถือสาจำปาของฉันเลยจำปาเป็นเพื่อนรักของข้าแต่ก็หายใจเป็นจักๆวงๆไปหมดไม่มีใครจะใจดีเหมือนป้าถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนปากร้ายคนปากครองรักแล้วก็ยำเกรงป้าทั้งนั้นทั้งคลองใต้บ้านไร่แล้วก็คลองเหนือด้วย
1: งั้นจำปาก็เห็นข้าเป็นวัวอย่างนั้นเหร
0: อป้าอาจเป็นเสือได้เหมือนกันเสือที่หวงลูก
1: ก็นั่นล่ะร้ายซะยิ่งกว่าเสือไหนๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ก็เอาเถอะคงจะได้พบกับข้ารอกเมื่อถึงเวลาข้าจะกลับมาอีกสุดใจอย่างเร็วปลายปีนี้อย่างช้าในปีหน้า
0: ช่างเป็นเวลานานเหลือเกินเมื่อยังไม่ได้พบกับพี่ทิศ16ปีในชีวิตข้าก็ดูประเดี๋ยวเดียวแต่พอพบพี่ทิศแล้วอย่าว่าถึง2ปีถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เหมือนอสงไขยทิดปลื้นปล่อยจากมือปรื้อเข้ากอดเสเอลหล่อนไว้ใหม่จูบที่แก้มที่ไหล่และตักแล้วก็ซุดตัวลงนั่งกอดเข่าเอ็นศีรษะพิงขอนไม้อยู่ใกล้ๆหล่อน
1: แต่เองจะต้องคอยข้านะสุดใจ
0: ข้าจะคอยพี่ทิดตลอดไปขออย่างเดียวให้พี่ทิดกลับมา
1: ข้าจะกลับมา
0: สายตาของเขาเพ่งตรงไปยังทิวมะพร้าวที่สลอนอยู่บนตะลิ่งทาบกับขอบฟ้าที่ขมุกขมัว
1: ข้าจะกลับมาปากคลองจะกลายเป็นเรือนตายของข้าต่อไปเมื่อขายของเก็บเงินที่ติดค้างอยู่เสร็จแล้วข้าจะมาสร้างบ้านใหม่ที่นี่เป็นเรือนหอของเราการถอดกำไรของเจ้าจะไม่ต้องอับอายขายหน้าใครเราจะอยู่กินด้วยกันมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเราจะทำคลองให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้และบางทีนานไปวันหนึ่งปากคลองจะเป็นของเราปากคลองที่เต็มไปด้วยป่าไม้ข้าวไต้น้ำมันยางสีเสียดยาสูบหนังสัตว์

0: ุดใจนิ่งฟังทิดปรื่นวาดภาพอนาคตชีวิตต่อไปอย่างเคลิ้มฝันช่างไม่ผิดอะไรกันเลยกับพ่อของหล่อนและในทำนองเดียวกันกับพ่อของหล่อนโลกสำหรับผู้ชายคือสนามที่มนุษย์ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะผ่านพ้นออกมาในฐานะผู้ชนะต่างกว่าชาวบ้านทั้งหลายที่หล่อนรู้จักทั่วไปในชีวิตสันโดษของตนจุดหมายปลายทางของชายผู้นี้อยู่ที่เป็นนายคนเป็นหัวหน้าซึ่งใครๆจะต้องเชื่อฟังและใครๆจะต้องปฏิบัติตามทิดปรื่นบอกหล่อนในตอนหนึ่งว่า
1: ความจนไม่เคยทำให้คนเราเป็นอะไรได้เอ็งเห็นอะไรเป็นที่สลดใจเป็นที่ทุเรศตาเอ็งจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินเอ็งอยากจะทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสร้างศาลาบวชนาคเอ็งจะทำอย่างไรได้ถ้าไม่มีเงินดูแต่วัดพระธาตุที่ทอดทิ้งกันชำรุดทรุดโทรมมาแต่สมัยปู่ย่าตายายใครล่ะทนุบำรุงใครล่ะปฏิสังขรณ์หรือสร้างรวมเป็นองค์เดียวแล้วยกช่อฟ้าใบระกาใหม่ฮะใครนอกจากพญาตกากับพระโบ้อย่าลืมว่านั่นเป็นกะเหรี่ยงสองพี่น้องไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนพื้นเพปากคลองอ่ะดีละพระโป้น้องพญาตกากำลังสร้างคลองเหนือเป็นเมืองของแกข้าจะมาสร้างคลองใต้ให้เป็นเมืองของข้าและของเอง

0: ดาวจระเข้เริ่มม้วนหางอยู่ในท้องฟ้าขณะที่เวลาล่วงไปเสียงตีเกราะเคาะไม้และเพลงเข้าแม่สีซึ่งปรากฏอยู่บนฝั่งเงียบลงเป็นลำดับจนในที่สุดก็สงัดหาดทรายที่อบอุ่นเริ่มเย็นเฉียบไปด้วยน้ำค้างลมจากลำแม่ปิงที่ตื้นเขินโชยพัดมาอ่อนๆทิดปรื่นคลายวงแขนจากสะเอวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วกระซิบบอก
1: ข้าทรมานเองมานานแล้วสุดใจด้วยเรื่องของผู้ใหญ่หน้าเบื่อนายสำหรับจะฟัง
0: ข้า16ปีแล้วนะ
1: และข้า32พวกปากคลองจะว่าอย่างไรเมื่อเราแต่งงานกันนะฮะ
0: กระชังเขาปะไรไม่ใช่เรื่องของใครทิดปรื่นก้มลงจูบตักหล่อนอีก
1: ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเหมือนเอ็งเลยสุดใจอ่ะกลับขึ้นบ้านซะเถอะดึกแล้ว
0: ข้าอยากจะนั่งอยู่ที่นี่ตลอดไปใต้ฟ้าอย่างนี้แล้วก็ฟังพี่ทิศพูดถึงเรื่องเหล่านั้นมันช่างเหมือนกันเหลือเกินเหมือนความตั้งใจของพ่อที่เคยพูดไว้พ่ออยากจะเปลี่ยนคลองใต้ให้พ้นจากบ้านป่าที่มีแต่โรคภัยความตายแล้วก็ความทุกข์ทรมานให้เป็นคลองใต้ที่เป็นบ้านสำหรับเราจะอยู่ด้วยความสงบสุขความเจริญ
1: วันหนึ่งคลองใต้จะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไปเถอะสุดใจไปเสียก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนความคิด
0: ทิดปรื่นฉุดมือหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากขอนไม้ในขณะที่สุดใจก็มีความอาลัยเมื่อรู้แน่ว่าจะต้องจากกันแล้วเมื่อไรที่พี่ทิศจะกลับมา
1: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้ากลางปีหน้า
0: ทิศปรื่นโอบร่างอันอบอุ่นละมุนมือไปได้วยความเปล่งปลั่งและเต่งตั่งของวัยสาวเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนอีก
1: ทันใดที่ธุระข้าเสร็จจะกลับมาทันทีคอยข้าให้ได้นะสุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะมาถอดกำไรให้เอง
0: สุดใจมิได้อุทานด้วยความขุ่ยเขินกระดากอายว่าบ้าอีกต่อไปหล่อนเงยหน้าขึ้นรับการจูบของเขาอย่างดูดดื่มพรางกระซิบบอกว่าข้าจะคอยจนกว่าพี่ทิศจะมาถอดกำไรจากนั้นสุดใจก็ผละออกจากอกแล้วก็วิ่งตรงไปที่ตีนท่าชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานร่างนั้นก็หายลับไปในเงามืดของทิวไม้ริมตลิ่ง

0: เสียงไก่ขันบอกวันรุ่งขึ้นสุดใจก็ตื่นจากการหลับอันเต็มไปด้วยความฝันอันแสนสุขก่อนที่แสงเงินแสงทองจะทันทาขอบฟ้าหล่อนค่อยๆลุกไปถอดกรอนประตูเบาๆด้วยเกรงว่าป้าจะตื่นล้างหน้าแล้วก็เข้าครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวตั้งใจว่าจะออกไปที่ตีนท่าแต่เช้ามืดเพื่อดูว่าเรือชะล่าประทุนลำนั้นยังอยู่หรือว่าไปแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่ฉันจะทำอย่างไรถ้าพบเขาอีกหล่อนคิดหน้าแดงเรื่ออยู่คนเดียวมือหวนกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืน
1: หล่อนไม่มีความประสงค์อื่นใดเลยนอกจากอยากรู้เท่านั้นว่าเขายังอ้อยอิงอยู่ที่นั่นหรือจากไปแล้วถึงกระนั้นก็อดหวาดหวั่นไม่ได
0: ้แล้วฉันจะทำอย่างไรแล้วถ้าไปพบเขาเข้า
1: ไม่มีเช้าวันไหนในชีวิตของหล่อนนับแต่จำความได้จะเย็นสุขขุมเต็มไปด้วยความสุขความสบายเท่ากับเช้าวันนั้นทุกแห่งที่แสงไฟในเตาฉายไปจับกับฟ้าขัดแตะของครัวดูมีแต่ยิ้มรับทุกประมณูของอากาศที่หายใจเข้าไปมีแต่กลิ่นหอมอันบริสุทธิ์มิใช่ของมะลิที่หน้าบันไดเรือนหรือดอกไม้ป่าหากเป็นกลิ่นหอมแห่งความสุขของวัยสาวที่แรกเริ่มรับแสงสว่างแห่งความรัก
0: อยากรู้จริงๆเลยว่าเขายังอยู่หรือไปแล้ว
1: ความคิดของหล่อนไม่พ้นกังวลข้อนั้นไปได้ในทันใดที่ท้องฟ้าสางรุ่งรางพอที่จะแลเห็นอะไรได้หล่อนจะลงไปที่ตีนท่าอย่างที่ได้เคยลงไปนับแต่ไหนแต่ไรมาป้าจะไม่มีอะไรสงสัยใครๆจะไม่ล่วงรู้ถึงความลับและความรักระหว่างเขากับหล่อนนอกจากเจ้าตัวเองสองคนเท่านั้นฉันจะกลับมาให้ทันป้าตื่นแต่งตัวและเตรียมของไปทำบุญที่วัดหล่อนตกลงใจ
0: แต่ยังไม่ทันที่หม้อข้าวจะเดือดแสงใต้ก็สว่างเรืองมาจากครัวของจำปาซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึงวาคันอยู่ด้วยรั้วไม้ไผ่ขัดแตะเตี้ยๆและพุ่มพุทธรักษาสุดใจได้ยินเสียงหล่อนล้างหน้าเสียงบ่นพึมเมื่อค้นหาอะไรไม่เจอต่อมาก็เสียงร้องถามเบาๆออกมาจากช่องหน้าต่างครัวฟากตรงกันข้าม
2: ตื่นแล้วเหรอสุดใจ
1: เสียงของแม่เพื่อนสาวบอกอาการงัวเงียเหมือนอย่างง่วงนอนหล่อนตอบสั้นๆรู้สึกอึดอัดที่มาถูกขัดจังหวะความสงบเงียบสำหรับคิดในยามที่ต้องการอยู่แต่ลำพังกับความฝันอันแสนสุข
0: นี่ยืนหน้าออกมาหน่อยเถอะอยากจะถามอะไรสักนิดเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อคืนอะ
1: อดรู้สึกไม่ได้ว่ากังวานหัวเราะคิกปรากฏอยู่ในเสียงกระซิบนั้นหล่อนหันใบหน้าอันแดงเรื่อและร้อนเผาไปหาแม่เพื่อนสาวอย่างข้องใจ
0: หลับสบายดีทำไมเหรอ
1: คราวนี้เสียงหัวเราะคิกของจำปาปรากฏออกมาเบาๆฟังชัดอย่างไม่มีที่สงสัย
0: ทำไมตายละถามยูหน่อยก็ไม่ได้
2: ยังกับว่าข้าไม่เคยถามเองมาก่อนเลยงั้นแหละรู้ละว่าหลับสบาย
1: หล่อนเน้นตอนท้ายอย่างมีความหมายก่อนที่จะหันกลับเข้าไปในครัวได้ยินเสียงซาวข้าวอยู่สักครู่ตั้งหม้อแล้วจำปาก็กลับไปที่หน้าต่างเล็กนั่นอีก
2: ดีอยู่หรอกหรือเขาอะ
1: สุดใจซึ่งนั่งอยู่หน้าเตาไฟตลอดเวลาย้อนถามโดยไม่ได้หันหน้ามา
2: เขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงพรมพรมไหนพรมสอนสอนไหนสอนยิงถามอีกไหมล่ะว่ายิงอะไร นี่เดี๋ยวป้าตื่นเขาไม่ได้ทำอะไรข้าสักหน่อยเดียวฮะทำเอง ตายถึงขั้นนั้นชัวร์หรอฉันบอกเลยไงว่าอย่างนั้น คิดมากไปได้โถอยากรู้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละว่าหลังจากที่ฉันออกแขก12ภาษาให้แล้วนะจัตุโครบกับมุจรินออกโรงกันอย่างไร ก็ไม่ใช่อย่างเองนี่จะได้ไวเป็นประหลอดครับข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เองกระเทือนใจหรอกจำปาแต่ว่าเขากับข้าไม่มีอะไรต่อกันจริงๆนอกจากตกลงใจกันนิดหน่อยเท่านั้นเอาเถอะจะนิดหน่อยหรือมากหน่อยก็เป็นเรื่องของเองแต่สำหรับข้าข้าไม่มีอะไรนอกจากอยากดีใจด้วยเมื่อรู้ว่าเพื่อนจะเป็นสุขอย่าไปเอาใจใส่ถึงเรื่องพี่โปร่งกับข้าเลยมันคนละศักดิ์คนละชั้นแล้วเขาบอกหรือเปล่าล่ะว่าทำไมถึงปล่อยให้อยู่แต่ลำพังเองสองต่อสองอ่ะแหมก็ทำราวกับว่าข้าเป็นลูกและเองเป็นแม่นั่นแหละเพื่อนที่ดีละข้ารู้หรอกนะสุดใจว่าข้าทำอะไรลงไปนี่ถามจริงๆเถอะว่าเขาเป็นอย่างไรอย่าอายข้าเลยนะสุดใจข้าเคยพลาดมาแล้วข้าไม่อยากจะให้เป็นอย่างข้ามีอะไรจะได้ช่วยกันได้ก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะจะเสียอยู่ก็ตรงที่ว่าแก่กว่าข้ากว่ารอบอ่ะข้ากับพี่โปร่งอ่ะก็กว่าสองนะแล้วก็ดูจะเอาแต่ใจอะไรๆคิดจะเป็นนายไปเสียทั้งนั้นนั่นแหละลักษณะของคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตไปในข้างหน้าแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับไอ้เรื่องปากว่ามือถึงอ่ะ
1: จำปานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งทำท่าคิด
2: นั่นก็ควรระวังอยู่สักหน่อยนะสุดใจแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงเราที่ใจอ่อนเท่านั้นแหละข้าไม่ใช่คนใจอ่อนข้าก็รู้ว่าเองอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะสิถึงได้กล้าปล่อยไว้กับเขาแต่ลำพังไงข้าเองรู้ตัวดีว่าข้าเหมือนขี้ผึ้งถูกออดถูกอ้อนหน่อยก็มืออ่อนตีนอ่อนไปหมดเรื่องมันถึงได้ลงเอยอย่างนี้วิสัยผู้ชายอ่ะอย่าว่าแต่พี่โปร่งของข้าเลยนะถึงไหนไหนก็ไอ้ตะเภาเดียวกันทั้งนั้นได้อะไรไปง่ายมันก็จะหน่ายเร็วเหมือนเด็กๆ เล่นตุ๊กตาแต่เด็กมันไม่เป็นอันตรายเหมือนผู้ชายตัวโตๆและผู้หญิงเราก็ไม่ใช่ตุ๊กตาพลาดท่าแต่ละทีท้องโตขึ้นมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะข้าข้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นข้าน่ะรู้ว่าเองไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างข้าอย่างริ้วหรือว่าอย่างพี่ราตรีคือข้าเขาก็ไม่ได้ว่าเองนะ เออน่ะอย่าคอยแต่คิดถึงเรื่องของข้าไปหน่อยเลยเรื่องของโบรากับนายโจน่ะมันจบไปแล้วคอยดูเรื่องจันทโครบกับมุจรินดีกว่าข้าอยากจะรู้ว่าจันทโครบของเองคนนี้ท่วงทีหน่วยก้านในเรื่องปากว่ามือถึงออกจะเอาการอยู่หน้าก็นอกจากนั้นนะเขายังบอกว่ามีเมียมาแล้วหลายคนเกี่ยวผู้หญิงมาแล้วหลายโกรธเพียงแต่ว่าไม่จริงจังอะไรฮะเขาบอกเองถึงอย่างนั้นทีเดียวหรืออ๋อประหลาดประหลาดมากประหลาดยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ประหลาดยังไงหรอว้าทำไมจะประหลาดข้านึกอยู่เหมือนกันว่าผู้ชายปูนนั้นแล้วก็ลักษณะอย่างนั้นไอ้เรื่องไม่เคยผ่านผู้หญิงมาแล้วเป็นสิบๆน่ะยังสงสัยแต่คิดไม่ถึงอะสิว่าเขาจะกล้าสารภาพกับผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะบอกรักออกมาตรงๆได้การแน่สุดใจได้การอะไรเนื้อคู่นั่นแน่เองนี่แหละที่จะทำให้เขาอยู่ในกำมือไปไหนไม่รอดแต่ข้ายังสงสัยอะจำปาสงสัยอะไรก็เขารับรองกันว่าปลายปีนี้หรือว่าในปีหน้าเขาจะกลับมาสู่ขอแต่งให้เสร็จไปแต่ข้ายังไม่รู้ว่าป้าจะว่ายังไงนะสิคนอย่างทิดปลื้นอย่างไรเสียก็ต้องเข้าปากแคลวได้แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าแต่งกันแล้วจู่ๆพวกลูกเมียเก่าๆแห่กันมาหาเขาเป็นแถวแล้วเขาจะทำยังไงล่ะสุดใจคิดมากไปทำไม

0: ิดหรอข้าไม่ได้คิดข้าเชื่อแน่ทีเดียว
1: เชื่ออะไรกันวะอีตำปา

0: ห้าวๆปรากฏขึ้นสุดใจรู้สึกเหมือนครัวจะยุบหวบลงในบัดนี้ท่ามกลางแสงไฟในเตาที่สว่างออกมาหล่อนเห็นริมฝีปากของจำปาสั่นขณะที่ขมุบขมิบตอบแต่ไม่ปรากฏเสียงด้วยความสนใจในเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่หล่อนไม่รู้ตัวว่าป้าของหล่อนตื่นขึ้นล้างหน้าและเข้ามายืนข้างหลังแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงฟากพื้นครัวลั่นและเงาอันเกิดจากเปลวไฟในเตาฉายต้องตัวของแก
1: เปล่าจ้ะป้าเปล่ายังไงอีนี
0: ่เสียงของป้าแคล้วมิได้ดังหรือแสดงถึงสิ่งใดมากไปกว่าการซักถามตามธรรมดาแต่จำปารู้สึกเหมือนวาจาของเพชฌฆาต

0: ได้ยินพูดถึงทิดชื่นพูดถึงดังปรางแล้วก็รักเชื่อเชื่อไม่เข้าใจ
1: สุดใจเขาถามว่าในชื่นกับแม่ปรางเขารักกันนะเชื่อไหมฉันก็ตอบว่าฉันเชื่อจ้ะ
0: แน่ละไม่รักกันมันจะอยู่มันจนลูกต้องครอกสองครอกหรือไม่อย่างเองกับไอ้โปร่งนี
2: ่ชีวิตของหล่อนกับนายโรงลิเกคนนั้นเกือบจะเป็นอาหารประจำวันของป้าแคล้วจนหมดความสำคัญอีกต่อไปถึงกระนั้นจำปาก็ไม่เคยดีใจเหมือนครั้งนี้ที่ได้ยินแกเทศนาถึงเรื่องเดียวกันขึ้นมาอีกในประเดิมแรกของวันใหม่เพราะการกระทำเช่นนั้นเองหมายถึงการหันความสนใจของแกออกไปจากเรื่องของสุดใจซึ่งหล่อนมีส่วนร่วมรู้อยู่เต็มตัว
0: ถึงนั่งนี่เถอะก็ระวังหน่อยมันโกงการอะไรของเองว่าใครเขาจะรักหรือว่าไม่รักกันฮะ
1: ฉัน
0: ไม่ต้องละทำติดอ่างมีอย่างหรือปล่อยให้เปิดประตูคอยต้องยามสองยามกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นก็ไม่ปลุกเล่นแม่สีตะวักตะบวยอะไรกันไปเที่ยวกับนางคนนั้นอีกหน่อยก็จะเลิศล็อก
2: โดยตั้งใจหรือไม่มีเจตนาอะไรเลยก็ตามจำปาเป็นตัวอย่างทุกครั้งไปในเมื่อเอ่ยถึงลักษณะของหญิงสาวที่แกไม่ต้องการให้สุดใจเอาเยี่ยงอย่างและคบขาด้วยแต่แม่เฒ่าแคล้วก็ไม่เคยขัดข้องทุกคราวที่หลานสาวแกไปไหนมาไหนกับนางคนนั้นความจริงในฐานที่เป็นลูกเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาช้านานจำปาได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากแกไม่ต่างกว่าลูกหลานเหมือนกันแกเป็นคนเดียวในคลองที่เจรนัยถึงความหลังอันผ่านพ้นมาแล้วของจำปาอย่างสิ่งที่ชั่วช้าพึงสะอิดสะเอียนแต่ทันใดที่มีใครผสมโรงหรือตั้งข้อรังเกียจหญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นแกอีกเหมือนกันเป็นคนแรกที่คัดค้านออกรับแทนราวกับเรื่องของตัวเองคอเป็นเอ็นเป็นตน
0: ไม่เหมือนกับอีหลายคนบ้านนี้มีลูกหาพ่อไม่ได้หาได้ก็พ่อหลายคนเอายังไงกับมันมีไอ้โปร่งคนไหนคนนั้นอยู่ได้ถึงปีอย่างอีจำปาไปแล้ว
2: จำปาฉวยโอกาสที่แกก้มหน้าก้มตาบนพึมพำอยู่กับเรื่องการสั่งสุดใจให้ยกนั่นจัดนี่ลบเข้ากลับไปในครัวไฟของหล่อนแล้วก็ถอนใจยาวโล่งอกเหมือนผ่านพ้นเขี้ยวเล็บของแม่เสือร้ายมาได้อย่างบุดวิด
0: นี่ยังไงทัพพีไม่อยู่ในครกทีสักกระเบือกลับไปอยู่ในขา

0: ฮะอีนี่เลอะเทอะใหญ่นี่เช้าวันนี้เอ็งเป็นยังไงไปฮะสุดใจระวังหน่อยเดี๋ยวพระจะได้ฉันบุญน้ำปลาของเอ็งแทนน้ำเชื่อมหรอก
1: หญิงสาวรู้ดีว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแต่ยิ่งพยายามสะกดเท่าไหร่ดูเหมือนมือไม้จะยิ่งสั่นหยิบนั่นหยิบนี่พลาดขึ้นมากเท่านั้น
0: ฉันคงไม่ได้ลงไปตีนท่าอีกแน่ๆเลยฉันคงไม่ได้เห็นเรือชะล่าลำนั้นอีกกับฟันขาวๆและเขาเขียวๆของเขาเป็นครั้งสุดท้าย
1: หล่อนคิดพล่านอยู่ในใจในขณะที่มือของหล่อนวุ่นอยู่กับการจัดสำรับข้าวหวานแต่สายตาลอบชำเลืองไปยังท้องฟ้าซึ่งเริ่มสว่างเรืองอยู่ภายนอกนี่ป้าของหล่อนจะไม่มีวันออกจากครัวไฟเลยหรือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาสิ้นสุดของมันแม้การพิถีพิถันของป้าแคล้ว
0: ว่างแล้วกูจะไปดูหมากพลูธูปเทียนก่อนเดี๋ยวจะได้อาบน้ำ
1: เกือบจะในวินาทีเดียวกับร่างป้าของหล่อนหายลับเข้าไปในเรือนหญิงสาวก็ถึงหัวบันไดหล่อนปราดเข้าไปที่ประตูรั้วค่อยๆถอดกลอนออกด้วยมืออันสั่นผ่านพุ่มพุทธรักษาสองข้างทางเข้าไปถึงใต้ต้นมะม่วงสายทองอันแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือหน้าท่าแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับ

0: กสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ที่นั่นบันไดซึ่งทาบลงไปตามตะลิ่งอันสูงชันไม้ซุงที่หล่อนใช้เป็นที่อาศัยอาบน้ำทุกเช้าเย็นพุ่มผักบุ้งฝรั่งซึ่งหนาทึบเพียงแต่สิ่งเดียวที่ขาดไปนั่นก็คือเรือชะล่าที่มีประทุนลำนั้นแล้วฟันขาวๆเคราเขียวๆของเขาหญิงสาวกวาดสายตาไปตามลำน้ำอันเวิ้งว้างท่ามกลางเช้าตรู่ที่อากาศเย็นสุขุมพรางเอนหลังพิงต้นมะม่วงใหญ่เปลือกของมันอบอุ่นไปด้วยไอแดดแต่วันหวานแต่ในขณะนั้นสุดใจไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากวาจาในความทรงจำ
1: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้าก็กลางปีหน้าคอยข้าให้ได้สุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะกลับมาถอดกำไรเอง
0: เมื่อเดือน5ผ่านไปและงานไร่ที่เกาะหน้าบ้านชุกมือขึ้นหญิงสาวก็เกือบไม่มีเวลาที่จะมาหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่อนาคตของชีวิตหล่อนอยู่ได้เพราะนอกจากพืชผลหลายอย่างจะเริ่มแก่และสุกภาระที่ต้องเร่งเก็บใบยาที่แก่เอามาบ่มแล้วก็หั่นตากเป็นยาตั้งต่อไปก็รออยู่ข้างหน้าเกาะใหญ่ซึ่งเหยียดยาวอยู่นอกฝั่งกลางแม่ปิ่งตะปากคลองสวนหมากเหนือจนจดหัวบ้านคลองสวนหมากใต้อาจจะเป็นแหล่งกลางของการทำไร่ผักและพืชผลอื่นๆของชาวตำบลนั้นแต่มันก็มีความหมายเพียงอาหารประจำวันหมายถึงการแจกแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายในระหว่างกันเองต่างกว่ายาสูบซึ่งอาจห่อเก็บไว้ได้นานเป็นสินค้าสำคัญเท่ากับน้ำผึ้งขี้ผึ้งใต้สีเสียดหรือน้ำมันยางเมื่อพ่อค้าเหนือล่องลงหรือเรือส่งขึ้นไปถึงไร่ของสุดใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งและนิดเดียวของบรรดาไร่หลายสิบรายบนเกาะ นั้นมีเนื้อที่เพียง 3-4 ไร่แต่หญิงสาวรู้สึกว่ามันช่างกว้างใหญ่เต็มกำลังที่หล่อนและป้าพร้อมด้วยจำปาซึ่งได้อาศัยแบ่งปันผลพลอยได้จากการช่วยด้วยแรงจะสามารถหักร้างถางพงปลูกและดูแลรักษาได้แม้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยที่บิดามารดาของหล่อนยังมีชีวิตอยู่จะเคยทำกันมามากกว่านั้นเกาะทั้งเกาะกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปสำหรับกำลังของพวกคลองเหนือบ้านไร่และคลองใต้จะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ได้คนละไร่สองไร่ได้เป็นอย่างมากที่แต่ละครอบครัวจะเข้ามายึดถือทำมาหากินไปในแต่ละปีไม่มีใครเคยเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นกรรมสิทธิ์ไม่มีใครเคยคิดจะยื้อแย่งหรือบุกรุกเขตแดนซึ่งกันและกันและอย่างมากที่ใช้เป็นรั้วกั้นที่ไร่แต่ละแปลงก็เพียงซากกอพงและต้นก้างปราครั้นเมื่อตกลงใจจะทำไร่กันก็เพียงแต่เลือกที่ดินที่ชอบใจถางและเผาป่าพงตามกำลังที่จะสามารถทำได้ลงข้าวโพดฟักทองแตงไทยหญ้าสูบถั่วทองหรือถั่วและแล้วก็ดูแลรักษาดายหญ้าไล่นกไล่กาจนกว่าจะได้ผลทุกๆปีเมื่องานไร่เสร็จและน้ำเหนือที่มาท่วมท้นเกาะนั้นซากไร่ก็ถูกลบหายไปแม่ปิ่งกลายเป็นทะเลของสวะฟองน้ำจอกแหนและแพรไม้ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งน้ำลดในต้นฤดูหนาวและเกาะโผล่มันก็กลายเป็นป่าพงใหม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากไร่เขตรั้วหรือเพิงที่พักนอกจากพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์และป่าพงสำหรับจะหักร้างถางขุดและทำไร่ตามความพอใจและกำลังข ของแต่ละคนต่อไป
1: เอาละครับตั้งแต่ต้นเรื่องมาก็คุยกันเหมือนตกลงใจกันไว้ล่วงหน้านะครับสั่งจองพรีออเดอร์ไว้ครึ่งปีหรือ1ปีสำหรับเจ้าสาวเจ้าคนนี
0: ้ไม่มีมัดจำด้วยนะ
1: ใช่อาจจะมัดจำด้วย
0: ด้วยใจ
1: ของสาวน้อยวัย16
0: รู้เห็น
1: ใช่ครับไม่มีพยานจริงๆนะครับไม่มีใครรู้เรื่องอะไรนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าทิดเรื่องจะกลับมาหรือเปล่าน
0: ะมันก็เป็นการผจญภัยของชีวิตเนอะเหมือนการพนันใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนการซื้อหวยอ่ะซึ่งสุดใจก็อาจจะค่อนข้างแน่ใจเขาคงจะแน่ใจแต่ขณะเดียวกันอีกใจหนึ่งก็อดกลัวไม่ได้เหมือนกันกับความไม่แน่นอนเนาะ
1: ใช่
0: มันก็50-50อ่ะก็เข้าใจนะว่าเขาคงรักเราจริงแหละแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าพอเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่า
1: ใช่ในช่วงระยะเวลาเนี่ยไม่เจอกันเนี่ยจนถึงปลายปีไปเจอคนนั้นเจอคนนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได
0: ้ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมาทำความรู้จักนะกับป้าของสุดใจป้าแกลวใช่ไหม
1: ใช
0: ่กับบ้านกับครอบครัวกับที่ทำมาหากินกับคลองสวนหมากเราก็ค่อยๆเริ่มลึกเข้ามาเนาะกับชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านในทุ่งมหาราชในคลองสวนหมากติดตามต่อไปนะคะ
1: ครับยังไงติดตามได้ทางห้องสมุดหลังไมค์ครับไทย PBS Podcast ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel เท่านั้นนะครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิล

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางยลดาวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายวิภูรุจโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ให้มีมาตรฐานสากลตามแบบนาลิตขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบท้องฟ้าจำลองดิจิทัลนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้มุ่งให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip hop and

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: เฮ้ยโอ้ใครอีกแล้ววะคราวนี้ใครอีกอ่ะ
1: นุ๊ก
0: เฮ้ยก็น่ารักดีนี่ว่า
1: โอ้นี่ดูของจริงนี่
2: โ
0: อ้นี่ครับเพื่อนผมชื่อเจมอกหักมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนกี่ครั้งมันก็ช้ำเองแบบนี้แหละครับแต่ผมว่าครั้งนี้นะครับมันคงเข็ดจริงๆสักทีอะครับ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ

0: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
1: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: เติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
2: มาถึงแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องจ่าสิงชัยค่ะ
3: ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องจ่าสิงชัยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆ
4: ก็ขอบคุณหลายครับที่เขามาฟังเพลงนะครับผมขอบคุณที่เขามาฟังกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้แล้วก็เรามาฟังกันสดๆกันเลยดีกว่า
3: ครับ

0: เฮ้ย
1: เตือนกูมากไม่ยังเนี่ย
0: กูไม่เรียนสิคุณสาวอะตอนอีเวนต์กูไส้มันหนึ่งไม่หยุดก็บอกที่ไหนกูฝากมึงเบิ่งน้อง
1: เ
0: องวะ
1: เฮ้ยมึงไหนเฮ็ดหน้าที่มึงไปเลยส่วนน้องบ่ต้องห่วงสบายใจได้อยู่แล้ว
0: สี่เลยแม่โมกูขอบใจมึงหลายไ
1: ป
0: เดียว
1: เดียว
0: ยังตำหุ่มแรง
1: สุดยอดเลย
0: ไปข้าวเพื่อ

เอาถ้าผมมีเหตุการณ์ในมือเนี่ยก็คือสิบว่ามีกูในมือนี่

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talked about? Hip hop and R&B. Now I
5: mean. Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all that what I
5: mean. Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันความมีอยู่ว่าเมื่อพระมหาอุปราชต้องถูกพี่ชายเชื่อคนยุยงส่งเสริมผู้ประจบสอบรอหาว่าพระองค์ขบฏต่อพระต่อพี่ชายความจริงบุคคลที่มีอำนาจวาสนาในความเป็นใหญ่นี่ต้องระวังให้มากตอนที่ไม่มีอำนาจวาสนานั้นไม่เป็นไรมีขึ้นมาแล้วนี่คนร้ายๆที่เรียกว่าใจเร็วๆหวังประโยชน์ส่วนตัวนี่มีมากเช่นเดียวกับท่านปุรชนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีทุกอย่างเพื่อพี่ในฐานะที่เป็นมหาอุปราชปกครองบรรดาประชาราษฎร์ด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาปราณีแต่ถ้าว่าพระเจ้าพี่ก็ไปหลงเชื่อคนยุยงหรือว่ายุยงแต่แข่งแสะหวังประโยชน์ใส่ตนจึงกระทั่งจับน้องชายของตนโดยการไร้การพิจารณาเอาไปขังความจริงก็คิดจะฆ่าแต่ถ้าว่าพระเจ้าปุรชนกอาศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจึงได้อธิษฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่จริงขอให้โซ่ตรวนเครื่องจองจำหลุดและเรือนจำจงเปิดอธิษฐานและเรือนจำก็เปิดมาตอนหลังนี่สิท่านมาจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะคิดคือว่าคนดีๆที่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราไปคิดประทุษร้ายเขามากๆใจเขาก็เหมือนใจคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกกดแล้วมันก็ดันขึ้นดูตัวอย่างสปริงถ้าเรากดลงไปแรงๆมันหมดที่ไปมันก็ผลักตัวมันขึ้นมาข้อนี้ชั้นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าข่มขู่กดขี่กันมากเกินไปการคิดสู้มันก็มีขึ้นฉะนั้นเมื่อพระองค์หนีไปชายแดนไกลพี่ชายตามไปไม่ได้เมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายพากันไปหามากเพราะขาดพระองค์เสร็จแล้วเจ้าบรรดาอมาตย์ทุจริตคิดว่าอยากจะได้เป็นคนใหญ่คนโตที่เรามักจะชอบเรียกกันว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษคันว่าเจ้าเท่าหรือไอ้เท่าสารพัดพิษนี่เขาเรียกมาตามภาษาโบราณก็หมายความว่าที่มันจะคิดขึ้นมาอะไรมาแต่ละอย่างนะของดีมันไม่คิดคิดแต่เรื่องเลวๆไล่ร้ายให้เข้ามาถืออย่างเดียวว่าตัวสบายก็แล้วกันบ้านเมืองจะชิบหายบรรลัยใครจะมีความทุกข์ขนาดไหนไอ้เท่าสารพัดพิษไม่ได้คิดคิดอย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเท่านั้นเป็นพอนี่บรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเห็นว่าพระเจ้าปุรชนกมหาอุปราชไปแล้วจึงได้ถืออำนาจในการทุจริตของตนโกงบรรดาประชาชนทั้งหลายข่มขีให้มีความทุกข์บรรดาประชาชนที่เคยมีความสุขมาสมัยที่พระเจ้าปุรชนกเป็นอุปราชปกครองในความเป็นธรรมเมื่อเกิดความทุกข์อย่างนั้นเข้าไม่เห็นว่าท่านมหาอุปราชหนีไปอยู่แดนไกลที่ได้พาตามกันไ เรียกว่าไปกำเกือบจะหมดเมืองบุคคลที่ไม่ไปก็ตั้งกำลังใจไว้ว่าถ้ามาเมื่อไรเราพร้อมต้อนรับนี่เพราะอาศัยที่พระเจ้าปุรชนกท่านถูกข่มเหงมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามีความดีความกตัญญูรู้คุณแต่พระเจ้าพี่แต่พระเจ้าพี่คือคิดประทุษร้ายจะฆ่าเราทีนี้เราขอเอาบ้างละมันมีความจำเป็นเราจะต้องการถ้าพระเจ้าพี่จะไม่ให้พระราชสมบัติเราเราก็จะรบขอย้อนต่อไปนิดหนึ่งที่ตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงยกทัพผ่านมาก็หาคนต่อสู้ไม่ได้มีแต่คนเข้าเป็นพวกก็มีความรักในท่านมาถึงแล้วจึงได้ส่งสารเข้ามาว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนหม่อมฉันไม่เคยคิดประทุษร้ายพระเจ้าพี่เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษที่เป็นเหตุเพราะพระเจ้าพี่เชื่อพกถ้อยคำของบุคคลสอพรอหาประโยชน์ใส่ตนหาได้ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาให้ถึงความถ่องแท้ไม่และบัดนี้บรรดาประชาราษฎรทั้งหลายมีความเดือดร้อนหม่อมฉันเองหนีไปอยู่ในป่าทั้งแดงไกลบรรดาพวกเขาทั้งหลายก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่กับหม่อมฉันโดยเพราะอาศัยเจ้าบรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้นไปข่มเหงรังแกเขายึดทรัพย์สมบัติทำลายทรัพย์สินลูกเขาเมียใครชอบใจก็ไม่ว่าเอามาให้ได้ตามใจฉันก็แล้วกันเมื่อบรรดาประชาราษฎรมีความเดือดร้อนอย่างร้อนอย่างนี้หม่อมฉันทนไม่ไหวบัดนี้หม่อมฉันจะต้องขอประทุษร้ายเจ้าพี่บังถ้าหากจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กับหม่อมฉันเสียโดยดีถ้าพระเจ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเตรียมตัวออกมาชนช้างกับหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสารที่ถึงพระเจ้าพี่ฝ่ายพระเจ้าอริธาธนกเมื่อได้รับจดหมายของน้องชายตอนนี้ก็ต้องแข็งใจเพราะมีขัตติยมานะตามธรรมดากษัตริย์ต้องมีความมานะอยู่ตนหนึ่งเพราะกษัตริย์นี่ก็แปลว่านักรบเนื้อแท้จริงๆจะเป็นคนกล้าคนที่ขาดตาขาวยังไงก็ตามทีเมื่อเขาท้ามาอย่างนี้มันก็ต้องรบและเรียกกันว่าจำเป็นต้องตกบันไดพลอยโจรจึงคิดจะยกพลออกไปต่อสู้แต่ในขณะนั้นอาคมเหสีกำลังทรงพระคันอยู่พระเจ้าอริ tha ชนกจึงตัดเรียกมาสั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงครามสงครามนี้ไม่มีดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นประดุจว่าเราถมน้ำลายด้วยกันหรือว่าสาดน้ำด้วยกันมันย่อมเปียกด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าจะชนะก็ต้องบาดเจ็บจะเอาเรื่องแน่นอนไม่ได้ถึงน้อยความจะเอาได้เปรียบเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ฉะนั้นพี่จะขอยกพลออกไปต่อสู้กับเจ้าปุรชนกถ้าหากว่าเอิญพี่มีอันตรายไปเจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราให้มากและจึงได้ยกพลออกไปเพื่อจะต่อสู้กับพระอนุชานี่หนังสือก็ย่องเขียนว่าตามลางสังหรณ์นี่การที่เล่านิทานหรือว่านำชาดกเรื่องนี้มา เล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังขอบรรดานักปราชญ์ท่านหลายที่ได้รับฟังว่าหนังสือชาดกที่กำลังนำเอามาเป็นตัวบทเป็นหนังสือที่เขาแปลแล้วถูกตัดริดรอนไปซะมากเป็นที่น่าเสียดายว่านักปราชญ์รุ่นหลังนี่ไม่ไหวของดีๆทิ้งเขาไปเสียหมดนี่ศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโอรสคตที่จะร่อยหรอลงไปก็เพราะว่าบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละแต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆหาต้นบาลีแท้ๆไม่ได้ก็จำเป็นจำใจต้องเอาหนังสือที่เขียนไว้แล้วก็ถูกตัดทอนความดีไปเสียมากเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าบังเอิญมันจะขาดตอนไปบ้างมันต้องขาดมากก็ต้องขออภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยจะใช้แต่กำลังใจความจำจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าหนักใจจะพลาดพลั้งมากเกินไปที่ขอเล่าต่อไปว่าเจ้าอริฐาชนกคาดว่าจะต้องแพ้จริงๆเพราะเมื่อได้ชนช้างกับพระเจ้าโปราชนกเข้าแล้วก็ปรากฏว่าเสียทีถูกพระเจ้าโปราชนกชนช้างอะไรถูกเจ้าพระเจ้าโปราชนกฟันสิ้นพระชนม์เป็นคอช้างไพร่พลก็แตกกระจายพ่ายแพ้หนีไปไม่เป็นขบวนที่ความจริงเรื่องนี้ก็ดีไม่กันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ไม่ว่าแย่งสมบัติกันก็ไม่ต้องกวนทหารมาสู้กันตัวต่อตัวระหว่างพี่กับน้องแต่ว่าไม่เหมือนกับพระเจ้าอ้ายพระเจ้ายีท่านสองพระองค์นี้ท่านสู้กันไปสู้กันมาเลยตายด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้พระเจ้าสามพระยาครองเมืองแต่นี่สำหรับพี่เนี่ยความจริงเดิมเป็นคนดีแต่มาเสียเพราะคนประจบสอบรอที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าไอ้ปาปมิตรมิตรชั่วนี่จงระมัดระวังฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าท่านพูดใดมีอำนาจวาสนาบารมีถ้าตำรวจทหารตั้งแต่สิบตรีขึ้นไปข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เสมียนขึ้นไปจนกระทั่งตำแหน่งนายกทหารก็ได้ตั้งแต่เล็กขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าหากว่ารับตำแหน่งใดๆแล้วก็อย่าลืมตนลืมตัวจงคิดว่าเราทำเพื่อความสันติสุขของปวงชนทั้งหลายเรื่องการเมาในวาทะหรือวาสนาบารมีนี่ย่อยยับกันมามากแล้วคำว่ายศมีขึ้นมาได้มันก็ต้องสลายได้ลาภมีขึ้นมาได้ก็ต้องสลายได้นักการเมืองหรือผู้มีวาสนาใหญ่ที่จะต้องจบไปด้วยเกมที่ไม่ดีนะมีมากขอให้ท่านหลายจงใช้สติปัญญาระมัดระวังกันไว้ให้มากว่าใครเขาทำแบบไหนชั่วในชีวิตของตัวจบด้วยอาการไม่ดีอาการอย่างนี้จึงถือเป็นครูแต่ว่าไม่ใช่ครูเพื่อปฏิบัติเป็นครูเพื่อละขอเล่าเรื่องนี้ต่อไปสำหรับพระราชเทวีเพื่อทราบข่าวว่าพระราชสวามีสิ้นพระชนม์และบรรดาประชาชนพลเมืองก็แตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานหนีข้าศึกพระนางก็เก็บของที่มีค่าใส่ลงกระเช้าผ้าเก่าๆเอาผ้าเก่าๆเข้ามาปิดไว้แล้วเอาข้าวสารใส่ข้างบนเดินไปก็ร้องไห้ไปหนีไปปะปนกับบรรดาประชาชนพลเมืองโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ปลอมตัวไปเวลานั้นไม่มีใครจำหน้าใครกันแล้วเพราะต่างคนต่างหนีแต่ความจริงเขาไม่ฆ่าเขาต้องการฆ่าคนเดียวคือพี่กับน้องเขาจะฆ่ากันแม้แต่ทหารเขาก็มาใช้รบ ถ้าเรื่องการตกใจในคำว่าแพ้ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเขาจะทำอันตรายคนได้จึงพากันหนีนี่ก็พระนางคิดว่าจะหนีไปทางใดจึงจะรอดพ้นจากข้าศึกพระนางคิดพระนางได้คิดอยู่แต่ในใจแล้วขึ้นมันได้ว่าเมืองจำปาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถิลามหานครถ้าเราหลบหนีไปทางเมืองนี้ก็จะปลอดภัยจึงพยายามด้นดันไปออกประตูด้านทิศเหนือของเมืองจนได้ตอนนั้นไม่ต้องด้นไม่ต้องดันคนใดเพราะว่าไม่มีใครเขาสนใจหรือว่าข้าศึกที่มาตีเมืองไม่ใช่คนอื่นเป็นน้องของพระสามีแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนรักเป็นคนดีในเมื่อพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้สั่งกองทหารของท่านให้ฆ่าทหารของพี่ชายแต่ว่าบรรดาทหารทั้งหลายเกรงกลัวเพราะนักรบเกรงว่าเขาจะฆ่าก็พากันหนีนี่เป็นเรื่องธรรมดาท่านเมื่อพนางออกไปได้แล้วพนางก็ไปในลักษณะของคนธรรมดาสามัญแถมคันก็แก่หอบผ้าผ่อนและก็เช้าเข้าของเข้าสารเสสั่งไปจนกระทั่งถึงศาลาที่พักแห่งหนึ่งตอนนี้ก็อิดโรยเต็มทีหน้าสงสารพนางความจริงเราบ้างเขาบ้างนะท้องก็แก่แล้วก็คนใช้ก็ไม่มีคนใช้ก็หนีไปคนละทางสองทางเอาของที่มีค่าใส่ตะกร้าเอาผ้าเก่าๆปิดแล้วก็สารเทินใส่ข้างบนเป็นการพรางตานางจึงได้เข้าไปพักที่ศาลานั้นตั้งใจถามชาวเมืองท่านหลายเขาที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเมืองจำปาเนี่ยอยู่ทางไหนแต่ปรากฏว่าหาคนรู้จักเมืองจำปาไม่ได้ตอนนั้นตามพระบาลีท่านกล่าวว่าด้วยอำนาจบุญญาธิการของทารกในครรภ์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เป็นเหตุบันดาลให้ทิพย์อาจคือบรรดุกำพลศิลาอาจเข้าพระอินทร์แข็งกระด้างตามธรรมดาบรรดุกำพลศิลาอาจนี่มีความนุ่มนิ่มเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้สปริงแต่พระทว่าเวลาที่คนมีบุญญาธิการมีความเดือดร้อนบรรดุกำพลศิลาอาจของพระอินทร์ก็แข็งแสดงเหตุว่าคนที่มีบุญได้รับภัยพิบัติพระอินทร์จะต้องช่วยเช่นนั้นเมื่อพระทิพย์อาจของพระองค์ที่อ่อนแต่เคยอ่อนแต่ก่อนมากลับแข็งกันด่างดังศิลาประหลาดใจคงจะสมดําริว่าคงจะมีเหตุแม่นๆในแดนดินอมรินทร์นั่งพินิจคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพย์เนตรโดยเหตุภัยก็แจ้งก็ทราบได้พระพ่อสายพนางมีความลำบากนี่ว่าเรื่อยๆไปนั่นเองเมื่อทราบว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในครรภ์ของพนางได้รับความทุกข์พนางจะไปเมืองจำปาแต่ว่าไม่รู้จะผลไปทางไหนเดี๋ยวนี้ไปนั่งถามทางผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะที่ศาลาพักเดินทางพระองค์คิดว่าจำจะต้องอนุเคราะห์ถ้าไม่อนุเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจะผิดระเบียบของความเป็นพระอินทร์แต่ตามหนังสือกล่าวว่าถ้าไม่อนุเคราะห์ศีรษะเราจะแตกเกียรติเสียงอันนี้ไม่จริงหัวเทวดานี่แตกไม่ได้เทวดาอยู่ดีๆจะหัวแตกไม่มีก็เป็นอันว่ามันจะก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ของตัวให้ครบถ้วนนั่นเองเพราะพระอินทร์คนที่จะเป็นพระอินทร์นั้นได้ต้องอาศัยวัตถบท7ประการจะไม่ขอกล่าวพระพูดต่อไปเทียนี้คิดว่าน่าหนักใจ เมื่อเวลานี้พระนางน่ะมีความลำบากมากจำที่เราจะต้องไปช่วยจะได้ทรงนิรมิตพระองค์เองเป็นคนแก่แล้วก็นิรมิตเกวียนและวัวขับเกวียนผ่านมาทางนั้นพอพระนางไลเห็นเข้าจึงได้ทรงออกปากถามว่าคุณตาเจ้าขาหลานอยากจะรู้ว่าเมืองจำปาน่ะอยู่ทางไหนคุณตาก็แกล้งถามว่าหนูจะไปไหนล่ะจ๊ะท่านนางจึงได้ตอบว่าฉันอยากจะไปเมืองจำปาเจ้าค่ะท่านเองก็ตอบว่าเอ้าหนูจะไปทำไมล่ะจ๊ะท่านนางตอบว่าฉันญาติฉันมีอยู่ที่เมืองนั้นสามีของฉันออกรบกับข้าศึกเขาตายใช่ในสนามรบฉันก็เลยคิดจะไปพึ่งญาติอยู่ที่เมืองนั้นคุณตาจึงได้ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีทีนะตาเองก็จะไปเมืองจำปาเหมือนกันถ้าแม่หนูไม่รังเกียจแล้วก็เชิญขึ้นมาบนเกวียนเถิดกำลังท้องไส้แก่อย่างนี้เดินไปจะลำบากความรู้สึกของพระนางในเวลานั้นคิดว่าเหมือนกับเทวดามาโปรดความจริงก็เป็นเทวดาจริงๆแต่พระนางไม่ทราบพระนางจะได้รีบขึ้นเกวียนเมื่อพระนางขึ้นไปบนเกวียนแล้วเพราะความเหนื่อยและเพลียในการที่ระเหินเดินมานานพระนางก็เองกายลงไปพักผ่อนเลยนอนหลับไปแต่ความจริงคนที่หลับบนเกวียนได้นี่ต้องเพลียมากถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่เคยนั่งเกวียนนั่งไม่รู้อาตมาเคยนั่งเกวียนไปในป่าไปธุระบ้างไปเทศบ้างสมัยก่อนมหารถหาเรือไม่ได้ดีไม่ดีพอไปถึงที่ลงจากเกวียนเท่านั้นเดินไม่เป็นมันเวียนที่ศีรษะไปหมดมันเวียงซ้ายเวียงขวาจนหน้ามืดตาลายเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ปล่อยไว้ก็แล้วกันเล่าเรื่องของนางต่อไปครั้นว่าท่านนางตื่นขึ้นในเวลาเย็นก็พบว่าถึงเมืองแห่งหนึ่งจึงได้ถามคุณตาผู้ขับเกวียนว่าคุณตาเจ้าขาเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่ใกล้ก็เมืองอะไรคุณตาก็บอกว่าเมืองจำปาที่แม่หนูต้องการจะมานั่นแหละพระนางก็แปลกใจว่าเมืองจำปากับเมืองเรานี่มันไกลกันตั้ง60โยชน์นี่ทำไมมาครู่เดียวจึงถึงจึงได้ถามคุณตาว่าคุณตาเจ้าขาเมืองจำปาในความจริงมันไกลตั้ง60โยชน์จากที่ฉันพักแล้วทำไมมาถึงเร็วนักล่ะคุณตาก็บอกว่าไม่หนูไม่รู้หรอกคือตาเนี่ยเป็นคนเดินทางไปมาที่นี่เสมอเป็นประจำจะต้องรู้จากทางลัดหรือทางอ้อมถ้าที่ตามาถึงเร็วเวลานี้ก็เพราะว่าตามาทางลัดถึงเร็วกว่าปกติมากท่านเมื่อทรงขับเกวียนเข้าไปใกล้ประตูเมืองทางที่ตะวันออกพระอินทร์จึงได้ทรงบอกแก่นางว่าบ้านทางที่ตาจะไปเนี่ยบ้านตาอยู่ทางเหนือแม่จงลงที่นี่ก็แล้วกันนะเพราะว่าจะได้เข้าไปในเมืองถ้าไปทางเหนือก็จะเดินกลับมาไกลทางนี้ใกล้บ้านหมายความเป็นประตูที่ใกล้พระราชฐานของพระราชาแล้วบ้านคนก็อยู่กันแถบนี้มากญาติของนางนะญาติของแม่หนูเขาจะอยู่แถบนี้พระนางจึงได้ลงจากเกวียนแล้วไปพักที่ศาลาหน้าเมืองคิดไม่ตกอีกว่าจะไปทางไหนดีเพราะเมืองนั้นนางนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยมาเป็นแต่เพียงรู้ว่าเมืองจำปานี่มันอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถิลามหานครเท่านั้นการมาก็มาแบบเดาส่งคิดว่าจะตายอันดับหน้าในขณะนั้นเองก็เป็นการบังเอิญ ทางนี้ก็ยังต้องขอต่อเพราะหนังสือเล่มนี้เขาตัดเอาความจริงไปสมดหน้าตำหนิคนแปลหนังสือแล้วก็ตัดคอทอนของดีเข้าไปแบบนี้ทำให้เด็กๆรุ่นหลังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดหมดท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านไปแล้วท่านทราบดีว่าพระนางจันเทวีนี่ไม่มีญาติอยู่ในเมืองนี้จึงได้บันดาลให้อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมากทรงศีลทรงธรรมมีวิชาความรู้รู้จักศิลปวิทยาแล้วก็คิดว่าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ต่อไปจะได้กลับไปปกครองเมืองมิถิลามหานครใหม่จึงบันดาลให้อาจารย์ใหญ่ผู้หนึ่งพาลูกศิษย์เดินมาทางนั้นท่านเห็นว่านางเข้าท่านเห็นว่านางนั่งอยู่ที่ศาลามีหน้าตาเอ็นดูแต่คงไม่มีลาเหมือนเจ้าเท่าโหงูคิดจะเอาคนสาวๆทำเมียก็เกิดความสงสารเข้าจึงสอบถามได้ความว่านางหนีภัยมาจากข้าศึกเพราะข้าศึกฆ่าสามีตายพี่น้องที่นี่ก็ไม่มีแถมยังมีท้องมีไส้เต็มเสร็จมีท้องเสร็จด้วยจึงได้ชวนให้ไปพักอยู่กับเขาสำหรับพันนางดูลักษณะเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยยอมไปด้วยถ้าต่อมาท่านอาจารย์ก็แสดงพันนางว่าเป็นน้องของตนให้บรรดาลูกศิษย์และคนอื่นทราบพระนางก็อยู่กับอาจารย์นั้นในฐานะน้องจริงๆคืออาจารย์ไม่สถาปนาน้องใหม่ขึ้นมาเป็นภรรยาเป็นคนดีมากท่านได้อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์ในฐานะของน้องจนกระทั่งนางได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวงามลักษณะหน้าตาดีท่านนางจึงตั้งนามว่าพระมาให้ชื่อว่ามหาชนกเหมือนกับชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องนี้พยายามเล่าเรื่องให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแทรกแซงอะไรมากก็เพราะว่าถ้าเกินแทรกแซงเกรงว่าจะเสียความแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่านักปราชญ์รุ่นใหม่นี่ไม่เป็นเรื่องเขามีดีมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้ก็เป็นการมาเอื้อนที่หาบาลีไม่พบไปเจออนังสือที่เขาแปลมาแล้วก็ตัดถอนของดีเขาทิ้งไปเสียมากสงสารองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสอนไว้แต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขออวยพรให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดีสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อในตอนที่แล้วมายับยั้งเอาตอนที่พระนางจันเทวีได้อาศัยท่านอาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ในบ้านของท่านความจริงที่มาได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของพระอินทร์ช่วยท่านช่วยนำมาแล้วก็ช่วยนำอาจารย์คนนี้ให้มาพบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดีมีความรักพระนางเหมือนกับน้องแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อมาเมื่อพระนางคลอดพระราชโอรสมีรูปร่างงามลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสพันนางจะให้นามบทว่ามหาชนกชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่ก็แต่ว่าอย่าลืมนะความจริงพันนางยังเป็นสาว เพิ่งจะมีพระราชโอรสคือมีลูกชายคนเดียวดีไม่ดีถ้าไปอยู่กับคนอื่นเจ้าของบ้านก็จะเกิดทวงบุญคุณสถาปนาให้เป็นภรรยาเสียก็ยังได้แต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่คนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกาศกับบรรดาประชาชนและลูกศิษย์ทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของฉันและก็ให้อยู่อย่างประเภทน้องสาวจริงๆจัดว่าเป็นบุญหนักเช่นพระมหาชนกเมื่อตอบโตใหญ่ขึ้นมาเวลาที่ไปเล่นกับพวกเด็กๆถูกพวกเด็กๆรังแกท่านก็สู้นิสัยพระโพธิสัตว์นี่ไม่ว่าเกิดชาติไหนเป็นนักสู้ทุกชาติบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสู้ไม่ได้ก็วิ่งไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถูกเจ้าเด็กไม่มีพ่อทำร้ายเอาที่บรรดาท่านหลายฟังและก็โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคนปรารถนาพุทธภูมิในขั้นปรมัตถบารมีจะมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจมีทั้งกำลังปัญญาพ่อสั่งสม

ก็บอกว่าก็ถ้าอาจารย์นั่นลูกเป็นวิญญาณของเจ้าครั้งแรกพระมหาชนกก็เชื่อแต่เมื่อไปประกาศกับบรรดาเด็กทั้งหลายว่าเอ็งบอกว่าข้าไม่มีพ่อเนี่ยมีมันจริงที่ไหนก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ที่พวกเอ็งพ่อแม่ของพวกเอ็งเป็นลูกศิษย์เป็นพ่อของข้านี่ทำไมเอ็งยังว่าข้าไม่มีพ่อแต่ว่าเจ้าเด็กๆผู้นั้นมันก็ยืนยันเพราะเอ็งนั้นไม่มีพ่ออาจารย์ใหญ่ไม่ใช่พ่อเองเมื่อถูกยืนยันบ่อยๆแบบนี้เข้าท่านก็สงสัยจึงคิดว่าดีไม่ดีมารดาของเรานี่อาจจะปกปิดเราก็ได้แต่อย่างนั้นเราจะต้องพยายามถามความจริงจากมารดาให้ได้วันหนึ่งพระมหาชนกคิดอุบายขึ้นมาได้จึงไปหามารดาวันนั้นในท่านกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่กำลังกินนมอยู่ท่านคิดขึ้นมาได้นะว่าจะต้องถามมารดาให้ได้ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ในบาลีท่านกล่าวว่าในวันหนึ่งขณะที่กำลังกินนมอยู่พระมหายนกได้ถามมารดาว่าแม่จ๋าขอให้แม่บอกความจริงกับฉันเถิดว่าใครเป็นพ่อฉันมารดาก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์ยังไงล่ะลูกอาจารย์นั่นแหละเป็นพ่อของเจ้านี่ดีนะไปยืนยันว่าอาจารย์เป็นพ่อถ้าไปอาจารย์สมัยนี้ดีไม่ดีแกเหมาซะเลยนะไม่ใช่เหมาในฐานะเป็นพ่อเหมาฐานะเป็นสามีของแม่ไปซะเลยก็ยังได้หน้าตาก็สวยเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี่นะคนไม่มีบุญญาธิการจะเป็นพระบรมราชินีมันเป็นยากแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่เชื่อที่บอกว่าอาจารย์เป็นพ่อเนี่ยพระธรรมมหาชนกก็เชื่อที่ได้ถามท่านแม่ว่าถ้าหากว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อแล้วคุณแม่ทำไมให้ฉันเรียกคุณพ่อว่าลุงล่ะไอ้ตอนนี้แม่ชักยุ่งท่านแม่ก็เลยเบี่ยงบ่ายไปบอกว่าก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านต้องการให้เรียกอย่างนั้นท่านไม่ให้เรียกพ่อท่านให้เรียกว่าลุงแม่ก็เลยบอกให้ลูกเรียกว่าลุงท่านมหาชนกชักสงสัยว่าแม่นี่อ้อมแอมซะแล้วน่ากลัวจะว่าลุงนี่ไม่ใช่พ่อพ่อไม่ใช่ลุงจึงได้ยื่นคำขาดตัดสินใจว่าจะเอาความจริงให้ได้จึงได้บอกกับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกความจริงฉันจะพยายามกัดหัวนมแม่ขาดเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดแล้วก็พยายามเน้นฟันให้กระชั้นเข้าไปทำท่าไม่จะกัดแต่กัดจริงๆแต่ว่ากัดไม่แรงนักบอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกก็เดี๋ยวจะกัดให้ขาดเลยคุณแม่เห็นท่าไม่เป็นเรื่องคิดว่าลูกเรานี่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คุณโง่เวลานี้มันเป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่ควรจะบอกความจริงที่นี่กล่าวว่าลูกอย่ากัดแรงๆนะแม่เจ็บแม่จะบอกความจริงให้เจ้ารู้เพราะว่าในตอนก่อนนะที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นเด็กยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่รู้จึงได้บอกให้เรียกท่านอาจารย์พวกบอกว่าอาจารย์นั่นน่ะเป็นพ่อแต่ความจริงอาจารย์ไม่ใช่พ่อหรอกนะพ่อของเจ้าจริงๆนะเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลานครแต่ว่าพ่อของเจ้าชื่อว่าอริ tha เป็นพระราชาทรงพระนามอริ tha เรียกว่าอริ tha ชนกออกไปชนช้างกับมหาอุปราชซึ่งเป็นน้องชายเขามาแย่งชิงสมบัติพ่อของเจ้าสู้ไม่ได้ได้ตายเป็นไปที่รบคือตายเป็นคอช้าง
เวลานั้นแม่กำลังตั้งท้อง

เราอยู่จึงพาเจ้าหนีกษัตริย์กฤษณทรัพย์เสพเนจรมาสายอยู่กับท่านอาจารย์ที่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกทราบความจริงจากพระเจ้าแม่แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพระมหาชนกไม่จะถูกเจ้าพวกเด็กๆกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็ไม่มีความโกรธเคืองเขาทราบแล้วว่าพ่อคือใครพยายามเล่าเรียนหนังสือวิทยาการทุกต่างทุกอย่างทุกประเภทเพราะต้องการที่จะกลับไปเอาสมบัติคืนมาให้จงได้ที่คนดีเขาทำกันอย่างนี้นะคนที่เขาอยากจะครองบ้านครองเมืองแล้วก็ต้องการให้บรรดาประชาราษฎร์ที่อยู่ในอำนาจในการปกครองให้เป็นสุขเขาก็เร่งรัดในการศึกษาวิทยาการต่างๆให้จบมีความเข้าใจมีความชำนาญจะได้มีความฉลาดในการปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งไม่เหมือนกับคนสมัยนี้แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนบางพวกอยากจะครองเมืองแต่ไม่อยากจะเรียนให้มันจบหาทางเดินขบวนกับสมบังยุยางจะแข็งแสยุคให้รำตำให้รั่วบ้านเมืองมีอิสรภาพมีความสุขแต่ก็ยุให้แตกแยกแตกร้าวซึ่งกันและกันสไตรนนท์เดินขบวนที่หนีทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างเพื่อคนแตกสามัคคีคนประเภทนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าคนดีก็เรียกว่าคนจังไรแต่ว่าใครจะเห็นว่ายังไงก็ช่างต่างกับเด็กโบราณเด็กโบราณอย่างพระมหาชนกกำลังกินนมแม่อยู่เนี่ยเขาไม่โตมากเพราะแม่บอกเท่านั้นว่าตัวเองเคยเป็นลูกกษัตริย์แทนที่จะมีมานะขัตติยะมานะถือตัวถือตนว่าตนเป็นลูกคนชั้นสูงกลับทอมตนบรรดาเพื่อนในการจันดาจะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อแล้วก็ตามก็เลยทำเฉยคิดว่าพ่อเรามีแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีพ่อก็ช่างเขาเขาจะว่ายังไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งเรียนตั้งตาเรียนศึกษาวิทยาการจนกระทั่งอายุได้16ปีพระมหาชนกก็เรียนศิลปศาสตร์วิชาการต่างๆ18ประการจบหมดเป็นอันว่าเรียนจบเร็วกับบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและมีความคล่องแคล่วเก่งทุกอย่างทั้งวิชาการรบวิชาการปกครองการคลังการเกษตรอะไรต่ออะไร18อย่างได้เรียนหมดจบเมื่อจบแล้วก็ยังไม่พอบรรดาท่านอาจารย์เลยให้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะว่าจบจริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีความเฉลียวฉลาดแม้แต่การรบเวลาซ้อมรบกันนี่บางที 3-4 คนผลัดก็ยังทรงตัวได้เพื่อนยังสู้ไม่ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าเวลานั้นผิวพรรณของท่านสวยมากเป็นคนสวยผ่องใสเปรียบเหมือนทองคำความคิดที่เอาสมบัติของพ่อมันก็คืนก็มาเกิดขึ้นมาเพราะตัวเองก็สวยความฉลาดก็ฉลาดความสมัยก็มากเพียงแค่อายุ16ปีนะวันหนึ่งท่านจึงเข้าไปถามพระมารดาว่าพระเจ้าแม่อยากจะทราบว่าพระเจ้าแม่จากเมืองมานี่มาแต่ตัวหรือว่ามีสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างพระมารดาจึงได้ถามว่าลูกถามแม่เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหายนกก็ได้กราบทูลพระแม่เจ้าว่าเพราะว่าลูกต้องการจะเอาไปทำทุนได้พยายามจะแก้เอาสมบัติกลับคืนมาให้ได้พระมารดาจึงได้กล่าวว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ได้ของมา3อย่างคือแก้วมา3ดวงคือเป็นแก้ววิเชียรดวงหนึ่งแก้วมณีดวงหนึ่ง
แก้วมุกดาดวงหนึ่งรวมเป็นแก้วตัวสามดวงด้วยกันแก้วสามดวงนี้มีราคามากหากว่าเจ้าจะไปขายก็จะได้เงินเป็นจำนวนมากพอที่จะทำทุนสำหรับเอาราชสมบัติของพ่อเจ้ากลับคืนมาได้สำหรับมหาพระมหาชนกก็ตอบพระมารดาว่าลูกต้องการจะเอาสักเพียงสักครึ่งเดียวพระเจ้าแม่เพื่อไปทำทุนไปทำการค้าขายอย่างสุวรรณภูมิจะได้รวบรวมเงินทองและของรวบเงินรวบรวมเงินทองและผู้คนเพื่อจะชิงเอาสมบัติของพระราชบิดากลับคืนมาให้ได้พระเจ้าแม่ก็ทรงทัดทานพระเจ้าอย่าไปค้าไปขายเลยลูกเอาแก้วสามดวงนี่แหละไปขายขายแล้วมันจะมีเงินมากนับเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วก็ทุนนี่แหละส่องสมผู้คนถ้าแล้วแล้วก็จะมีกำลังหากำลังรบได้พอที่จะทำการรบได้ถ้าว่าเจ้าไปค้าขายไปไกลแม่ผมแม่เป็นห่วงเจ้าพระมหายนกจึงกราบทูลพระแม่เจ้าว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่อยากจะทำอย่างนั้นต้องการจะค้าขายเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะฝึกกำลังกายกำลังปัญญาของตนเสียก่อนอยู่ๆเพียงแค่เรียนจบยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำมาหากินยังไม่มีความฉลาดพอการค้านี่ต้องใช้สมองมากถ้าค้าไม่เป็นก็ขาดทุนถ้ามีความฉลาดมากก็มีกำไรในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของที่มีความลำบากต้องมีความฉลาดรู้เท่าทันสภาวะการเชิงปวงเกินมีสมองทันกับเหตุการณ์เสมอการฝึกปกครองเมืองก็ต้องฝึกจากการค้าเมื่อท่านให้เหตุผลอย่างนี้พระมารดาจึงได้ยอมและหยิบเงินมาให้นำเงินมาให้แทนที่จะให้แก้วเพราะเงินท่านก็มีมามากท่านพระมหาชนกจึงได้จัดการซื้อของเตรียมการค้าขายจัดสำเภาเตรียมไว้นั่นเพื่อจะไปสุวรรณภูมิเวลาที่จะไปก็ไปร่วมกับบรรดาพ่อค้ามากหน้ามากหน้าหลายตาด้วยกันนี่มาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหนังสือเล่มนี้ที่เอามาเป็นต้นฉบับในการเล่าสู่กันฟังก็ปรากฏว่าพบเรื่องราวของพระบาลีตอนที่มีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ใส่ลงไปเสียอีกแม่น่าหนักใจอยากจะขอร้องบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายถ้าจะทำอะไรแล้วก็บาลีมียังไงก็ควรจะแปลลงไปให้มันครบเพราะเรื่องนี้เคยเทศมาในสมัยที่เป็นนักเทศเขาไม่ได้ตัดบทให้มันสั้นแบบนี้การทำแบบนี้เป็นการทำลายความดีองค์ของสมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศาสนาของตถาคตที่จะหมดที่จะสลายไปจะเสื่อมไปไม่จะขายคือลูกของตถาคตตนเองตอนนั้นท่านตรัสไว้ฟังไว้แล้วอ่านแล้วก็คิดไม่ออกมาตอนเจอหนังสือที่เขาลอกบาลีมาแล้วก็ตัดตอนที่สำคัญทิ้งตอนนี้คิดได้แล้ววัดนี่ศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถูกบั่นทอนริดรอนลงไปเสียมากเพราะนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านจัดแจงเรียบร้อยแล้วพระมหาชนกก็ลามารดาเพื่อจะเดินทางพระมารดาก็ให้พรมาขอเจ้าจนเดินทางด้วยสวัสดิภาพจะคิดอะไรก็ให้เจ้าได้สมความปรารถนามารดาพระอะไรมารดากล่าวว่าเจ้ามหาชนก
พอเมื่อพระราชมันดาให้พรแล้วก็แถมท้ายว่าเจ้าจงอย่าจองเวรจองกรรมนะลูกนะเรื่องการจองเวรจองกรรมเป็นของไม่ดีสมบัติเมื่อมันเสียไปแล้วก็แล้วกันไปเถิดเรามีกินมีใช้พอสมควรก็พอแล้วพระมหาชนกจึงกล่าวกับมารดาเพียงเท่านั้นว่าอยากจะเดินทางไปเพียงเที่ยวเดียวเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการฝึกฝนสมองของตนเองถ้าจะขอไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ไปหลายครั้งถ้าว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ท่านพระมหาชนกจะลงเรือเดินทางไปค้าขายเพื่อไปยังสุวรรณภูมิก็เป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าโปราชนกซึ่งเป็นพระเจ้าอาซึ่งยึดพระนครไว้ได้กำลังประชวรหนักตอนนี้ขอพักหนังสือเข้าไว้โชคคราวขอเล่าเรื่องพอที่จะจำได้ว่าขณะที่พระมหาชนกลาพระมารดาเตรียมการลงเรือในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่าเรือที่จอดมันเป็นหาดทรายชายทะเลก็เป็นธรรมดาย่อมมีหาดทรายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่กำลังพระอาทิตย์กล้าเห็นจะเป็นเวลาใกล้เที่ยงพระมหาชนกลงเรือจะลงเรือพอดีเป็นการมาเอิญจริงๆมีพระบาเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านเดินมาระหว่างกลางแดดจัดนี่หนังสือไม่มีไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนักปราชญ์พวกนี้จังไรจริงๆเรื่องนี้เป็นการบั่นรอนความดีของพระพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคนแปลมานี่ก็ไม่อยากจะบอกชื่อเพราะเรื่องนี้เคยเทศขณะนั้นเองพระมหาชนกเห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าและก็ไม่มีร่มท่านเดินมาร้อนทั้งข้างล่างและข้างบนท่านก็คิดในใจว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีความลำบากแต่ท่านเองก็มีรองเท้าคู่เดียวที่กำลังสวมมาแล้วมีก้มร่มกันแดดแต่คิดว่าถึงอะไรก็ดีถึงไม่จะเป็นรองเท้าใช้แล้วก็ช่างเถอะยังมีประโยชน์แก่พระประเจกับพุทธเจ้าจึงได้ถอดรองเท้าเช็ดให้ดีสะอาดแล้วจึงได้นำร่มกับรองเท้าเข้าไปถวายพระประเจกับพุทธเจ้าเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้ารับรองเท้าสวมแล้วกางร่มแล้วพระมหาชนกก็กราบลงไปแทบเท้าของท่านแล้วตั้งสัตยาธิษฐานคือขอพรว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดขอรับพระบาเจกับพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนานี่บาลีเขามีไว้ตอนนี้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีมันน่าคิดทำไมท่านไม่ชอบริดรอนคำสอนถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่รู้น่ากลัวจะตั้งใจทำลายศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูอยากจะรู้นักว่านักปราชญ์สมัยนี้มีมันสมองไปอะไรกันไปเขาเล่าเรื่องต่อไปหลังจากที่ออกเดินทางคือลงเรือแล้วลาพระบาเจพระเจ้าลงเรือไปแล้วก็ปรากฏว่าในทะเลเมื่อเห็นน้ำกับฟ้าฝั่งมองไม่เห็นเดินทางไปได้ประมาณ7วันเรือก็ประสบเข้ากับมรสุมอย่างหนักเวลานั้นน่ากลัวกรมอุตุยังไม่มีผลสุดท้ายเรือที่มันทุกสินค้าไปโดยสารและโดยสารมาก็อับปางลงถ้ำกลางเสียงร้องครวญครางของบรรดาประชาชนที่กลัวตาย
แต่ว่าพระมหายนกไม่ได้มีการเข้าข้ามโคนดิ้นรนเพิ่มบ่นว่าลำบากแต่ประการใดพยายามมาตัวรอดโดยคิดเสียว่าถ้ายังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายจึงได้จัดแจงแต่งตัวกินอาหารให้มันอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำตาลใส่กรวดผสมกับน้ำผึ้งที่หนังสือนี้ก็ไม่มีทำไมไปตัดทิ้งเขาก็ไม่ทราบท่านใช้อาหารกับน้ำเพื่อเอาน้ำตาลใส่กรวดน้ำผึ้งคราบวันแล้วกินจนอิ่มแล้วก็นุ่งผ้ารัดให้แน่นชุบน้ำมันชุบน้ำมันน้ำผ้านะชุบเป็นน้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันกันน้ำไม่น้ำทำให้ผ้าหนักได้แล้วก็ยืนอยู่ข้างเสากระโดงเมื่อเรือโครงเกรงใกล้จะคว่ำท่านธรรมหาชนกก็ขึ้นยอดเสากระโดงพอเรือล่มลงก็โจรจากยอดเสากระโดงห่างจากที่จะถูกกำลังเรือจมไปได้หมายความไอ้ถ้ามหาวัดโดดมาไกลๆน้ำมันจะโดดเรือใหญ่ถ้าน้ำดูดก็จะจมไปตามเรือท่านโดดไปได้ไกลมากพยายามว่ายน้ำให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ตามท่องเรื่องท่านได้ระบุไว้ว่าพระเจ้ามหาชนกกำลังกำหนดเดินทางที่จะไปเมืองนิสมิทุลาอยู่แล้วเวลานั้นกำลังมุ่งหน้าจะไปเมืองมิถิลาไปเมืองของพระราชวิดาก็พอดีเรือมาล่มเสียก่อนเพราะว่ามีกำลังแต่เพราะอาศัยที่ท่านมีกำลังมากเดินห่างจากที่เรือจมไปประมาณตั้ง15วา1เส้นกับ15วานี่เป็นอำนาจของพระโพธิสัตว์นับว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็พยายามว่ายน้ำต่อสู้กับคลื่นต่อสู้กับลมมรสุมอยู่คลื่นใหญ่โยนตัวกระแทกไปกระแทกมาแต่ทว่าท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้ภูเขานะหนังสือนี่ทำลุ่มล่ามฉับกลหมายความว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณ15วันหนังสือนี่ในขณะที่ว่ายน้ำอยู่นั่นเองก็พอดีพระเจ้าโพลชนกซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองกรุงมิถิลามหานครก็เสด็จสวรรคตปรากฏว่าพระเจ้ามหาชนกว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งตอนนี้หนังสือนี่ไม่มีเหมือนกันแม่หนังสือนี่เลอะเทอะมากท่านเงยหน้าขึ้นไปดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงคิดว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถจึงได้เป็นดามอมน้ำแล้วก็บ้วนปากกันเศษอาหารที่มีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าพระมหาสนกตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลความจริงอุโบสถนี่ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าตั้งใจรักษามันก็ได้นี่เล่าเรื่องต่อไปเมื่อพระมหาชนกไม่ในมิตรมีการท้อถอยพยายามว่ายน้ำกระเสือกกระสนเพื่อรอความตายมันจะตายหรือไม่ตายก็ช่างถ้ายังไม่ตายก็ว่ายมันไปถ้าแต่หากจะตายเมื่อไรก็เชิญตายท่านกล่าวว่าว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณได้7วันในวันที่7เป็นกำหนดวันอุโบสถท่านก็พยายามสมาทานอุโบสถด้วยการที่กำลังว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนั้นโดยอำนาจบุญบารมีแต่ปางก่อนที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเป็นเหตุให้นางมณีเมขลามีความเร่าร้อนจะต้องมาช่วยเพราะว่านางมณีเมขลานี่เป็นเทวดาผู้รักษาสมุทรซึ่งท้าวเวสสุวรรณบังคับว่าถ้ามีคนมีบุญญาธิการ
เกิดการอับปางในมหาสมุทรถ้านางมณีเมขลาไม่ช่วยนางมณีเมขลาจะมีโทษในวันนั้นถึงเป็นวันมหาอุโบสถนางมณีเมขลากำลังเพลินอยู่กับเพื่อนในสวนของพระท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้าว่าวันนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เราเผลอไปเจ็ดวันมีใครบ้างหรือไม่ที่มีบุญญาธิการที่มีความอับปางอยู่ในมหาสมุทรถ้าบังเอิญมีเราไม่ไปช่วยท่านเราจะถูกลงโทษอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ยังพบกับนางมณีเมขลาไม่ได้เพราะหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนเอาไว้พบกันวันต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสม